กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

กำลังฟัง BP Radio เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

ณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
3: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect

0: หลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเชียงใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเฮ้เรียนกับยู

0: FM อยู่อยากทำอะไรก็เลือกได้ตามใจ whatever you want ทูจะให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็มอยู่กับ you ดีกว่าซิมและแพ็คของคนเจนใหม
1: ่เพราะรอยยิ้มของคุณคือ
0: เล่นกับ you social game ไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเฮ้ยเรียนกับ you

0: อัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ทักทายช่วงบ่ายครับคุณผู้ฟังเซฮายกันช่วงเวลาของบ่ายนี้นะฮะบ่ายนี้ตรงกับวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้วันพุธที่22นะครับเดือนกรกฎนะฮะ2569นะฮะมาทักทายมาเซฮายกันบ่ายนี้เป็นอย่างไรบ้างบรรยากาศบ่ายนี้เมื่อเช้าฟังเชียงใหม่ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยเออตกแบบโอ้โหแต่ว่าไม่ได้ตกแบบว่ามีเรื่องหมู่ดวงตานะก็คือตกแบบมืดแล้วก็ปล่อยเรื่อยๆฮะเจนวินว่าวันนี้ทั้งวันฝนตกตลอดแน่ปรากฏว่าช่วงบ่ายมาช่วงเที่ยงมาอ้าวหายตอนที่แดดออกแล้วนะฮะแดดออกแล้วเรียบร้อยแล้วน่าทักทายกันในช่วงเวลานี้ละกันนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่ด้วยกันช่วงบ่ายตอนนี้ที่เชียงใหม่แดดออกแล้วฮะแดดออกแต่มีลมอารมณ์เย็นสบายลมเย็นสบายแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรกันบ้างครับบอกกล่าวรายงานตัวกันได้นะครับในช่วงเวลาบ่ายนี้อยู่กับ True Detect เช่นเคยครับสปอนเซอร์ดีของเรา True Detect นะฮะร้านยำปูม้า7ยอดนะครับแล้วก็ร้านเจียวข้าวต้มบาทเดียวด้วยให้การดูแลให้การสนับสนุนในช่วงเวลานี้เลยนะครับอ่ะมาทักทายมาเซฮายกันช่วงนี้กันละกันครับนะฮะบ่ายโมงกับอีก41นาทีนะครับทักทายทางแชทนะฮะมาแล้วเรียบร้อยนะฮะมาอ่านข้อความดีกว่าพี่ณัฐพงศ์องครักษ์สวัสดีครับรายงานตัวพี่ณัฐพงศ์เข้ามาไวเที่ยงครึ่งทักมาละสวยกินข้าวอยู่ว่างจัดนะฮะวันนี้ขอเพลงของจีว่าเนี่ยฮะหลักฐานบนใบหน้าก็คือสายตาเธอที่เฉยเมยอ่ะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะครับโปเต้มายังโปเต้นะฮะพี่เออันนี้ไม่เช้าแล้วนะฮะพี่โอยังไม่มาเนาะยังนึกเพลงนึกชื่อเพลงไม่ออกพี่โอนะฮะสวัสดีเพชรด้วยกันละกันเออเพชรยังไม่มาเดี๋ยวบ่ายสองน่าจะมานะฮะพี่ช่างหลองชัยนาทบอกว่าสวัสดีครับลูกเหมียวพ่อจำเป็นครับเมื่อวานนี้พี่หลองส่งภาพมาแมวที่บ้านเนี่ยคลอดลูกแล้วก็แม่เขาตายแม่เจ้าแมวมันตกเลือดตายแล้วก็มีลูกทั้งหมดตั้ง 6-7 ตัวทีเดียวนะครับก็เลยจำเป็นต้องดูแลแมวที่เหลือแทนเออนะฮะแม่ตายแม่ตายแล้วเอาไปฝังละนะฮะส่วนตัวลูกทั้ง7ตัวเนี่ยต้องมาเลี้ยงเอง 6-7 ตัวที่มีอยู่นะฮะตอนนี้กำลังป้อนนมป้อนอาหารอยู่ต้องเอาใส่ยัดทางปากนะลำบากกันเด้อเออนะฮะพี่โอ๋วันดีเจครับขอเพลงน้ำเน่าในเงาอังคารคลุมโปงนะฮะของวงโกลเด้นชาวชาวนะฮะพุดเดิ้ลนะครับวันนี้มุก2ชั้น3ชั้นได้เจ็ดแถมไม่ชั้นหนึ่งพี่มี2ชั้นได้เจ็ดแถมไม่ชั้นเป็น3ชั้นนะฮะนำเน่าในเงาอังคารคุมโปงนะฮะโกลเด้นชาวชาวนะฮะพิสิทธิ์ขอเพลงคัดค้านนะฮะฮะคัดค้านในเพลงใครอ่ะคอคัดค้านเหรอฮะได้ฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะจ๊ะนะฮะพี่เดียวทักทายครับรายงานตัวสมุทรสาครอากาศครึ้มๆแต่ร้อนอบอ้าวครับวันนี้ขอเพลงเป็นไปวันนี้ขอเพลงเป็นไปได้ไหมนะของวันใหม่ได้เลยฮะนะฮะได้เลยครับพี่เดียวเซฮายเข้ามาในช่วงเวลาบ่ายนี้นะจ๊ะแล้วก็มีพี่อู๋ณัฐพลบอกว่าอู๋ขอเพลงก่อนของมอเตอร์ด็อกหน่อยฮะอากาศที่บางใหญ่ร้อนครับ34 องศาเซลเซียสทีเดียวนะฮะร้อนนะฮะ

ื่มน้ำเย็นๆนะพี่ดื่มน้ำเย็นช่วยคลายร้อนได้นะครับพี่วดีพลังกูลจากลำปางนะฮะท้าทายพักบ่ายครับวันนี้ขอเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจของพี่เจมส์ครับพี่วดีลำปางเป็นไงบ้างเมื่อเช้าฝนตกไหมครับตอนนี้หยุดหรือยังหรือยังไงลำปางนะลำปางหนาพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์เซฮายครับวันนี้ขอเพลงนักสู้ม.3ของบางแก้วเด้อกันนะฮะได้เลยเป็นสามัญชนนะฮะคนจนไม่มีนามบัตรนะครับแล้วก็พี่เฟิร์สบอกว่าขอเพลง Girls Go Go นะฮะของMotley Crue นะฮะ Motley Crue Motley Crue นะฮะโอเคนะฮะ Motley Crue Motley Crue ลำดวนนะฮะอ่ะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับพี่สุภัทรนะฮะสวัสดีครับดีเจทักทายช่วงบ่ายนะฮะแล้วก็อาเมวะเซไฮจากช่วงบ่ายวันนี้ขอเพลงไม่แบ่งใคร H7 นะจ๊ะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังสาวๆอเมนะฮะพี่เกมเรซซิ่งทักทายครับดีเจเซไฮพี่เกมเรซซิ่งด้วยกันละกันนะครับพี่น้ำเหนือเขื่อนแม่กวงเซไฮครับเขื่อนแม่กวงวันนี้อากาศดีมากครับขอเพลงแย่ๆของไวน์นอตเซเว่นด้วยนะครับนะฮะพี่น้ำเหนือพี่ไม่เหนือมาอยู่เชียงใหม่นานในพูดภาษาเหนือได้ยังฟังรู้เรื่องเนาะแต่พูดภาษาไทยกลางใช่ไหมฮะส่วนมากคนเหนือมาอยู่อย่างลูกแป้นี่ก็เป็นคนกำแพงเพชรเหมือนกันนะฮะพี่เอ็มรันวาสีนี่ก็กำแพงเหมือนกันนะพี่ส่วนมากก็จะฟังภาษาเหนือออกกันปกติเนาะแต่พูดไม่ค่อยได้กันนะพูดได้บ้างเป็นบางคำนะคือฟังรู้เรื่องนะฮะแต่บางคนนี่ก็แหลวแรดเนอร์นะฮะมาอยู่เมืองแล้วอย่างพี่เพชรอย่างเงี้ยพี่มนพนี่ก็คนจังหวัดอื่นมาอยู่ภาคเหนือเหมือนกันนะฮะถามเฉยนะฮะพี่เอกสตูนสวัสดีครับทักทายวันพุธสีเขียวเนี่ยอากาศครึ้มบางส่วนนี่ส่งภาพมาพี่เอกนะฮะกำลังขับรถนะเดินทางไปสวนอยู่นะฮะพี่ต้นคุงบาลปูนครับทักทายครับวันนี้ขอเพลงไม่คิดนอกใจของโลโซหน่อยฮะไอ้ต้นคุงบาลปูนนะฮะอินอิสราเอลพี่ต้นคุงนี่เขาเป็นบาลำพูนแต่อยู่อิสราเอลโน่นไปทำงานนะครับไปอยู่เกาหลีมาแล้วนะฮะแล้วก็ย้ายไปอิสราเอลต่อนะครับพี่ธงชัยสิงห์บุรีสวัสดีครับแล้วก็ทักทายแฟนรายการด้วยวันนี้ขอเพลงซึ้งๆนะฮะทิ้งรักลงเมื่อนานวันนี้มาช้ามาเพลงแปลกฮะปกติจะต้องเป็นเพลงไวพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาบุษบานิโคลในครับฉันชื่อบุษบาน่าๆๆๆ นะฮะพี่กำลาภาเพลินจากเชียงรายครับวันนี้ขอเพลงหนุกหนานครับหนุกหนานนี่ของใครครับหนุกหนานหนุกหนานหนุกหนานหนุกหนานอะไรนะจอยจ้าจอยป่ะของเลยนะของใครลูกหนานี่ของใครฮะพี่อุดบอกว่าพี่อุดีว่าแดดแรงมากครับที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางนะครับแดดแรงทีเดียวนะนะครับพี่โอบอกว่าถ้า3ชั้นอิสลามทานไม่ได้ แต่ถ้าเหลือชั้นเดียวอาจจะทานได้นะพี่หั่นเล็กๆกันนะฮะเอาสุริสาวดื้อนครปฐมนะจ๊ะดื้อปีกบอกว่ารายงานตัวค่ะไม่มาเดี๋ยวว่าไม่ตื่นอีก ดื้อตื่นแล้วจ้ะแหมนะพี่ลำเหนือบอกว่าพูดเกิน20ปีพูดได้ฟังได้อ๋ออยู่มาเกิน20ปีแล้วนะครับพูดได้ฟังได้แล้วนะฮะแหมถามดูเฉยๆนะฮะเอามาเซฮายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะกับช่วงเวลาของภาคบ่ายใครมาถึงแล้วเซฮายกันได้ในช่วงเวลาของภาคบ่ายตรงนี้เลยนะครับกับวันที่อากาศร้อนๆเนาะแดดแรงๆปกติวันนี้บางที่อาจจะมีครึ้มบ้างนะฮะอาจจะมีครึ้มมีมืดบ้างบางที่บางทางนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาตั้งเพลงก่อนเดี๋ยวบ่ายสองจะมีเซตที่สองเข้ามานะครับเดี๋ยวบ่ายสองจะมีเซตสองเข้ามาส่วนทาง อุบลเป็นเวลาลิงก์สัญญาณใหม่เป็นบ่ายสามนะครับก็คือเดี๋ยวบ่ายสามก็ทักทายทางอุบลน้องหนึ่งชั่วโมงตัดเลยหนึ่งชั่วโมงเพราะว่ามีสปอนเซอร์เข้าก็เลยต้องตัดเลยหนึ่งชั่วโมงแต่กลางคืนเขาลิงก์ปกติที่อุบลนะฮะนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงในเซตแรกกันก่อนนะครับที่หยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับเดี๋ยววันนี้หาข่าวมาวันนี้จะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรจะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรเรื่องข่าวทั่วไปเรื่องข่าวสารบ้านเมืองเรื่องอันบ้านกันเมืองวันเรื่องผีหนักไปหน่อยอาจจะเบาลงเบามากก็แล้วแต่คุณฟังนะหรือว่าแล้วแต่เรื่องราวที่หามาได้ในแต่ละวันนะว่าจะให้เล่าเรื่องอะไรนะมางั้นเรามาฟังเพลงเซตแรกกันก่อนละกันที่หยิบให้ฟังกันนะครับให้พี่อุดีก่อนละกันนะฮะพี่กระป๋อมหายหน้าไปนานมากเลยแอบฟังอยู่แต่ไม่ทักใช่ไหมโอ้วันนี้ไปติดแอร์หลายตัวมากเลยนะพี่วันนี้ไปติดแอร์นะครับบ้านนี้น่าจะเพิ่งสร้างเสร็จใหม่เลยเนาะอยากฟังเพลงฝนเทลงมาว่ะที่เขาเต้นหน้าสารพระภูมินะนะร้อนมากครับดีเจวันนี้พี่ปอมบอกเอาไว้นะฮะ

การจะไปเปลี่ยนใจใครสักคนไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องใช้เวลานะครับในการที่จะเขาเรียกว่าไงฮะในการที่จะพูดคุยแล้วก็เปลี่ยนความรู้สึกนะฮะจะเปลี่ยนใจใครสักคนหนึ่งไม่อาจจะเปลี่ยนใจให้มารักใครไม่รักฉันมารักเธอนะครับนี่คือเพลงเพราะจากพี่เจมส์ลึงศักดิ์นะฮะสมัยก่อนนี่โอ้โหขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งนะครับในหลายคลื่นวิทยุเลยยุคนั้นนะครับเมื่อก่อนนี่เพลงดังนี่คือดังจริงๆนะครับมันดังด้วยตัวของมันเองมันดังด้วยคนชอบจริงๆมันไม่ได้ดังด้วยปั่นการปั่นกระแสนะครับปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าปั่นกระแสได้ในโซเชียลเพลงนี้ยอดล้านร้อยล้านวิวไงปั่นกันเองนะครับประมาณสัก50 ล้านวิวไงมันจะมีพวกนี้พวกเขาเรียกว่าเมื่อก่อนดีเจเป็นจัดรายการพี่ยูอะฮะจะมันจะมี FC พี่โอนะครับพี่โอน่าจะเคยเห็นเนาะอย่างเช่นเมื่อก่อนเนาะจะมีศิลปิน AF อย่างเซิร์ฟสตาร์เงี้ยฮะอย่างคัชชานนันนี่ของแท้เลยคัชชานนนทนนด้วยนะเมื่อก่อนที่สถานีวิทยุเนี่ยเวลามีการจัดศิลปินสุวัสด์วันพรุ่งนี้นะฮะจะมีนนทนนมาสัมภาษณ์ในรายการเนี่ยเขาจะมีการแจ้งล่วงหน้าเนาะโอ้โห FC มากันเต็มสถานีเลยดิฉันจำได้ว่าตอนนั้นที่สถานีวิทยุนะฮะที่98ทับพิธามเมื่อก่อนนะที่กรมประชาสัมพันธ์นะฮะข้างหน้ามันจะเป็นลานด้านหน้านะคุณฟังฮะ FC คาชานนทนันนะฮะเป็นร้อยคนนะฮะอย่างกับเข้าแถวโรงเรียนตอนเช้าอ่ะมันนั่งกันเต็มผู้หญิงทั้งหมดเลยนะฮะนั่งกันเต็มทั้งหน้าลานเลย มารอศิลปินมาอะไรอย่างนี้เลยเพราะเขาจะมีเขาเรียกว่าด้อมของตัวเองเนาะแฟนด้อมตัวเองนนทนนด้วยหลายคนยุคนั้นนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ยุคเจนซีเจนแซดเนี่ยเขาเรียกว่า FC หายไปอยู่ในโซเชียลส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปฏิกิริยาในโลกความจริงละนะเป็นในโลกเสมือนซะส่วนใหญ่นะครับไลฟ์ฟังนะครับแต่สมัยก่อนยุคเจมส์เรืองศักดิ์นี่ก็ FC เยอะมากเลยนะครับไม่อาจเปลี่ยนใจนะเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์นะฮะตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมากันอยู่นะจ๊ะพี่กระป๋องบอกว่าดีเจครับฝากบอกแย่ออกมาเต้นเพลงฝนเทลงมาหน่อยเผื่อฝนจะได้เทลงมาบ้างแย่ฟังอยู่เปล่าแย่ปอมก็ชวนแย่มาเต้นเพลงฝนเทลงมาเนี่ยที่สำคัญคือแย่ต้องไปเต้นหน้าศาลพระภูมิด้วยนะฮะไม่งั้นไม่ครบองค์นะฮะ นะครับใช่ครับของมอร์แกนครับเมื่อกี้เพลงดุกนานของมอร์แกนนะฮะเดี๋ยวขอเสิร์ชหาก่อนนะฮะพี่คำลาภาเพลินนะฮะพี่สัตว์พงศ์องครักษ์บอกว่าดีเจครับท้องฟ้าเริ่มครึ้มแล้วโซนที่อยู่เนี่ยองครักษ์นครนายกนะฮะแวะปั๊มปตท.นะฮะแวะปั๊มปตท.นะอ่ะขับรถกันไปฟังเพลงกันไปเพลินๆนะครับอยู่โซนไหนก็ตามแต่ทักทายดีเจวินดีเจทันได้เลยทักทายพี่ศิรินาถก็ละกันกับวันที่มีแดดร้อนๆจ้ะวันที่เมื่อเช้าเชียงใหม่มีฝนตกและตอนบ่ายมีแดดร้อนงงไหมสองฤดูกาลเมื่อวานพี่ศิรินาถไปทานร้านอาหารเจ๊ยาวมานะฮะกับครอบครัวชั้นบนเนาะอากาศดีรับลมเมื่อวานที่ฝนตกเลยเนาะฝนตกฝนปล่อยๆด้วยนะฮะแวะไปทานข้าวมานะฮะชิวๆนะฮะผมว่าเดี๋ยวจะทำอาหารปักใต้มาฝากดีเจวันรอเครื่องแกงก่อนนะฮะ เดี๋ยวว่ากันไปเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันนะฮะนะครับเปลี่ยนใจกับเปลี่ยนไตอันเดียวกันไหมดีเจถ้าเปลี่ยนไตต้องไปโรงพยาบาลศิริราชเพ่ศิริราชพยาบาลฮะพบหมอศิริราชพบหมอรามาสวัสดีพี่เอกนรินทร์1978ครับทักทายตอนบ่ายครับดีเจวินเซฮายพี่เอกด้วยมาทักทายกันช่วงนี้นะครับทักทายลุงแป๊ะผู้ดินแม่แตงด้วยนะฮะลุงแป๊ะว่าทักทายครับขอเพลงรักแท้มีแค่ครั้งเดียววันนี้ลุงแป๊ะกำลังทำงานอยู่ปฏิบัติหน้าที่กำลังตัดหญ้าอยู่โอ้โหอยู่ที่หน้าป้ายบ้านผู้ดินนะฮะแม่แตงไม่หอบพระนะฮะทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยลุงแป๊ะมันคล้ายลุงแป๊ะไปอยู่ที่สันปะตองครั้งนึงไม่ใช่หรอลุงแป๊ะเขาแล้วอะพี่อะไรนะฮะที่เขาอยู่ที่แม่วางลืมชื่อไปแล้วที่สมัยฟังตั้งแต่ Happy Time ชื่อลุงอะชื่อพี่อะไรนะฮะที่เขาเป็นคนทนใต้คนที่อื่นอะที่เขาอยู่ที่แม่วางอะชื่ออะไรนะครับตั้งแต่สมัยก่อนที่ฟัง Happy Time อะฮะแล้วลุงแป๊ะย้ายจากสันปะตองไปแม่แตงทำไมอยากรู้ อยากรู้เผือกเรื่องชาวบ้านเขานะฮะอะแย่ฟังอยู่นะครับแย่ว่าฟังอยู่ค่ะเดี๋ยวจะไปเต้นหน้าสารภูมิให้ดูนะคะเอามาทักทายกันช่วงนี้นะฮะชวนคุยกันจะได้ไม่เหงากันเนาะคุยนั่นคุยนี่มาหลักฐานไว้หน้าครับเมื่อกี้ที่ขอไว้จากพี่ณัฐพงศ์นะครับเดี๋ยวไล่ตั้งเพลงในเซตแรกกันเดี๋ยวหาข่าวต่างๆมาคุยด้วยกันนะครับ

0: โมเดิร์นด็อกนะฮะก่อนนะครับเพลงนี้เลยก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปนะต้องรีบทำนะฮะอย่าปล่อยให้ทุกอย่างมันเลยเหยลอยชายเนาะเพลงนี้จำได้ว่าแต่งขึ้นเพราะว่ามีแฟนเพลงเขาเขียนจดหมายมายุคก่อนต้องเขียนจดหมายส่งไปให้กับศิลปินนะฮะกว่าที่โมเดิร์นด็อกกว่าที่ทีมงานเขาจะเปิดอ่านใช่ไหมฮะทุกอย่างก็จบไปแล้วคือเหมือนกับคนที่เขียนจดหมายไปให้นะฮะเขาเสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาตั้งเอามาแต่งเป็นเพลงเลยนะฮะเป็นเพลงก่อนตอนนี้เข้าสู่ช่วงบ่ายอย่างเป็นทางการกับดีเจวินที่นี่กับ BP Radio นะฮะในช่วงเวลาของบ่าย2นะจ๊ะ
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
0: วันนี้เป็นบ่าย2ของวันที่22นะครับเดือนกรกฎาคม2569นะครับวันนี้วันเป็นวันพุธสีเขียวเนาะหลายที่ก็แดดดีนะฮะทักทายสมาชิกหลายๆคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะจ๊ะนี่มีแฟนรายการใหม่เข้ามาพี่โอสาวออฟจังว่ะออฟจังเป็นสาว LGBTQ นะครับเป็นสาวสีม่วงนะฮะออฟจังบอกว่าสวัสดีค่ะทักทายหาแฟนรายการใหม่นะฮะอยากฟังเพลงยุค91เพลงของอ้อนลักษณะอ้อนไวออนไวออฟจังสาวสีม่วงสุดสดิ้งฮะฟังออนไลน์อยู่บางใหญ่นนทบุรีค่ะแดดดีมากๆเลยค่ะบางใหญ่ฟังไปทำบัญชีไปอ๋อทำงานไปด้วยใช่ไหมฮะโอเคทำงานไปจะได้เพลินๆเนาะเปิดเพลงไปด้วยบางคนนี่ทำงานออฟฟิศไงหลายคนเป็นสาวออฟฟิศเป็นหนุ่มออฟฟิศนะก็เปิดทิ้งไว้ทำงานไปด้วยนะคือแฟนรายการของ BP Radio เนี่ยมีทุกอย่างเลยคือมีตั้งแต่ในออฟฟิศนะฮะสำนักงานบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับยันคุณผู้ฟังที่ขับรถส่งสินค้าลงของส่งของต่างๆมีในส่วนของคนที่หลายคนที่อยู่การเกษตรโดยไอ้ลูกแปรที่อยู่การเกษตรเปิดฟังบลูทูธดังๆไปเลยทำสวนทำไร่ก็เปิดเหมือนกันก็เรียกว่าหลากหลายอิริยาบถนะฮะต่างประเทศก็มีเยอะเหมือนกันเกาหลีฮ่องกงญี่ปุ่นไต้หวันสิงคโปร์อิสราเอลนะครับก็ทักทายไว้แล้วจะเป็นคุณผู้ฟังที่เป็นคนไทยนะที่ไปทำงานต่างประเทศนะจ๊ะมาเดี๋ยวพี่โอ้เดี๋ยวจะไปดูแกงนัตตี้เดี๋ยวจะไปดูทิกตอกที่ส่งมารอก่อนนะฮะมาทักทายทางแชทกันวันนี้นะฮะมีใครทักทายมาบ้างเอ่ยวันนี้พี่เอกตะดินบอกว่าดีจ้ะครับขอเพลงนางสาวหุ่นยนต์ของไฮด้าหน่อยสิฮะอ๋อเดี๋ยวหาสักครู่นะพี่นะเพลงนี้ไม่เคยเปิดเลยไฮด้านะครับพี่ทวิตกี้สวัสดีครับทักทายตอนบ่ายครับดีเจวินเซย์ไฮกับพี่ทวิตกี้นะฮะชอบชื่อมากเลยนะฮะพี่คำล่าบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะได้เป็นนักร้องเนี่ยต้องออกอัลบั้มเป็นของตัวเองอัลบั้มจะมี10เพลงแต่ตอนนี้แค่เพลงเดียวก็ร้องได้แล้วเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าซิงเกิลนะเพลงตัดมาปล่อยลงมาโซเชียลอย่างเดียวนะฮะปล่อยลงไปในโซเชียลให้เป็นกระแสแล้วก็หายไปนะเพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ขายเทปซีดีแล้วเนาะเขาขายเพลงขายเรตติ้งเฉยๆนะครับพี่สน S99 ทักทายมาครับแยกภูคำแห่มแล้วครับดีเจขับรถได้เรื่อยพี่ส่งบรรยากาศมามีเริ่มครึ้มมาบางส่วนนะเชียงใหม่นะฮะพี่ต๋องสวัสดีครับทักทายบ่าย2ครับพี่ต๋องมาแล้วนะจ๊ะนะครับแล้วก็พี่ณัฐระยองทักทายนะฮะขอเพลงได้ถึง Only Monday เอ๊ะวันนี้ขอเพลง Gen Z ฮะจริงๆพี่คนนั้นเขาเป็น Gen Z นะครับพี่ทองบาสวัสดีครับทักทายครับขอเพลงสมการหน่อยฮะสมการนะครับเดี๋ยวหาให้นะสมการนะครับสาวเดือบอกว่าแฟนรายการใหม่เหมือนกันค่ะใหม่มากเก่าไปใหม่ยังไงฮะดื้อฮะแหมอ่ะดื้อช่วงนี้กลางคืนเหมือนหายไปนะเราฮะหลับไวแล้วฮะดื้อนี้ตารางเวลาไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนเท่าไหร่นะฮะนะครับออฟจังบอกว่าทักในเฟซไม่ตอบออนในเฟซบุ๊กมันช้ามันไม่แจ้งค่อยแจ้งเตือนครับแนะนำไว้ให้แอดไลน์เข้ามาไวกว่าเพราะไลน์มันเด้งมาในคอมพิวเตอร์ที่ห้องจัดรายการเลยเพราะในส่วนของ Facebook เนี่ยดีเจบางครั้งที่เปิดในมือถือมันไม่ขึ้นคุณผู้ฟังถ้าในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันขึ้นมาเลยบนหน้าจอเลยนะครับลูกป๊อกสวัสดีจ้ากำลังตกปลาอยู่ตะกี้แดดและฝนตกอีละเห็นไหมอากาศไม่แน่ไม่นอนลูกป๊อกอันนี้บวกน้ำที่ไหนฮะบ่อน้ำที่ไหนเอ่ยกำลังนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งอยู่แปลกใจจริงๆปลาไม่กินเหยื่อนะฮะเพลงนี้เก่ามากเลย ลุงแป้วันนี้เจอครับวันนี้เป็นวันมะม่วงแห่งชาตินะครับดีเจ22เดือนกรกฎนะฮะวันมะม่วงแห่งชาติครับ National Mango Day นะครับมะม่วงผลไม้ยอดนิยมของไทยนะฮะอุดมด้วยวิตามินซีวิตามินเอมีกากใยสูงไขมันต่ำด้วยแต่น้ำตาลเยอะนะอย่ากินเยอะเลยกันน้ำตาลเยอะนะฮะวันมะม่วงนี่ลุงแป้เขาจะมีเขาเรียกว่าวันอะไรพิเศษมาตลอดวันชาบูอย่างเงี้ยวันแมวดำเงี้ยนะอะไรแปลกๆเขาจะส่งให้ตลอดเวลานะครับเนาะแล้วก็ทักทายทางแชทนะครับมีพี่เพชรด้วยนะฮะพี่เพชรก็มาแล้วนะฮะ ทักทายช่วงบ่ายกับพี่เพชรด้วยนะครับพี่ช่างแอนสุโขทัยทักทายหัวแดดแรงมากเลยครับดีเจสุโขทัยพี่ช่างแอนที่อู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์นะฮะมีมอเตอร์ไซค์หลายคันกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับช่างแอนนะฮะพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์ครับดีเจครับขอถามออฟจังหน่อยครับเคยร้องเพลงในช่วงไม่ต้องร้องมันเลยอะไรนะพี่เคยร้องเพลงในช่วงชื่อไม่ต้องร้องมาเลยช่วงป่าหนุ่มชายโยลูกทุ่งเน็ตเวิร์กหรือเปล่าครับคุณใช่ไหมครับมีคนถามมาว่าใช่คนเดียวกันไหมเอ่ยที่เคยไปร้องเพลงในช่วงชื่อไม่ต้องร้องมาเลยช่วงป่าหนุ่มลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเปล่าเออใช่คนเดียวเหมือนกันไหมจ้าถ้าใช่ช่วยกระตอบด้วยนี่มี FC เขาได้ยินจริงหรือเปล่านะฮะแหมนะฮะอ่ะมาทักทายกันช่วงนี้กันนะออฟตอบด้วยนะจ๊ะบางคนนึงก็เป็น FC วิทยุไงเขาจะชอบไปฟังคลื่นวิทยุต่างๆแล้วก็ไปลงเพจโอ้ใช่เลยใช่มั้ยอุ๊ยใช่เลยอ่ะทำไมเคยร้องเพลงหรอเขาเสียงปรบมือหน่อยไหนส่งเสียงร้องมาหน่อยสิจ๊ะออฟจัง FGVT อยากฟังเสียงตัวเองหน่อยร้องมาสักท่อนสิขอท่อนหนึ่งเพลงอะไรก็ได้ลูกทุ่งก็ได้ขอ1ท่อนแล้วตอนนั้นร้องเพลงอะไรอ่ะฮะขอร้องมาท่อนหนึ่งออฟจังวันโลกกลมจังเลยค่ะดีเจคะโลกไม่กลมหรอฮะFC วิทยุเนี่ยเขาจะฟังทุกคลื่นทุกช่องนะวนกันไปแหมเป็นนักร้องเหรอเนี่ยแหมมีคนได้ยินเสียงเราด้วยนะฮะโปเต้รายงานตัวจากโปเต้รายงานตัวดีเจดื้อฝากบอกตื่นได้แล้วอ๋อตื่นแล้วพี่เต้ดื้อตื่นแล้วเมื่อกี้นางทักมาแล้วแม่นางทักมาแล้วบอกว่าสวัสดีค่ะเดี๋ยวทักมาก่อนเดี๋ยวบอกว่าดื้อไม่ตื่นอีกทักมาตั้งแต่บ่ายสองเมื่อกี้ละทักมาก่อนเต้จะมานะไม่รู้ว่าจะไปหลับต่อหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะฮะตื่นมาเปิดพี่วินตื่นมาพี่วินปิดรายการแล้วคือมาทักก่อนตอนบ่ายสองเพื่อเซย์ไฮแล้วก็หลับปึ้งไปเลยสรุปตื่นไปที5โมงเย็นลิจิวินจัดจบรายการพอดีตื่นมาเพื่อราตรีสวัสดิ์สวัสดีต้นแอปโฟนด้วยกันละกันทักทายครับวันนี้ขอเพลง Musketeer นะครับอยากให้เธอลองด้วยนะฮะต้นแอปโฟนนะครับนะพี่ไดมอนโกฮะพี่เพชรครับพี่เพชรมาเพชรไปลุงป๊อกบอกว่าอ่างน้ำเคียงดาวเจดีแม่ครัวครับที่ส่งภาพใบกระให้ดูนะที่สันทรายที่ว่าไปตกปลาเนี่ยนะครับกิจกรรมยามว่างครับวันนี้พี่เพชรส่งภาพมาของหน่วยเสือไฟเมื่อเช้าไม่ได้ส่งมาเมื่อเช้าเป็นเทปเนาะเมื่อเช้าพี่เพชรเขาไปส่งน้ำที่หน่วยเสือไฟนะครับที่เขาดับไฟป่าที่เชียงใหม่ฮะก็จะมีการตัดหญ้าทำความสะอาดทำกิจกรรมต่างๆทีมงานหน่วยเสือไฟนะฮะปฏิบัติหน้าที่กันแข่งขันทีเดียวก็มีตั้งแต่วัยรุ่นเจนซีนะยันคนเฒ่านะฮะสมมติจะเป็นวัยรุ่นเนาะช่วงนี้เขาจะรับเป็นวัยรุ่นเจนใหม่ส่วนใหญ่20 ปลายๆ30 20 ปลายๆกลางๆฮะไปทำงานดับไฟป่าเพราะมันกำลังแรงกายมันดีไงเซฮายกุ๊กไก่เกาหลีด้วยกันจ้าเซฮายรายงานตัวจ้านะฮะมาทักทายกันช่วงนี้เลยนะครับพี่ข้าวเปล่าต้มจืดเซฮายครับวันนี้มีอะไรเอ่ยวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวแล้วพี่เนี่ยขอดูก๋วยเตี๋ยวหน่อยสิโอ้โหน่ากินจังเลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับเบิ่มๆเลยเดี๋ยวอุ้ยพี่ข้าวเปล่าครับดีเจนะต้องลวกมาม่าใส่อีกห่อนะฮะดูน้อยไปนะฮะแต่ก็เยอะมากละอร่อยมากเลยนะอาหารมากเลยนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับดื้อว่าพี่เต้เพิ่งตื่นเหรอตื่นนานแล้วละเต้นะเขาทำงานออฟฟิศบริษัทออฟจัง LGBT บอกว่าไม่ใช่นักร้องค่ะดีเจไม่ใช่นักร้องนำนักร้องไม่ใช่นักร้องค่ะร้องนำนักร้องอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพี่ดีเจนอนไม่หลับนะฮะถ้าได้ฟังเสียงแซวเล่นต้องลองซ่อนแอบนะฮะเอาละครับมาทักทายกันช่วงนี้หลายข้อความนะครับมากันเข้าอะไรเข้ามาหลายๆข้อความนะฮะพี่เพชรส่งภาพมากับข้าวเที่ยงที่ผ่านมาโอ้โหนะฮะเมนูจานใหญ่เริ่มทีเดียวกินกันหลายคนนะฮะในครอบครัวมีน้ำพริกนะครับมีไข่ต้มมีผักลวกผักจิ้มนะฮะแม่บ้านทำให้ทานเมื่อกี้นะฮะว่ากันไปใครกินอะไรก็ส่งมาได้กันได้ละกันนะจะได้ชวนคุยกันนะครับเดี๋ยวขอไปไล่เรียงคิวเพลงกันก่อนวันนี้เข้ามากันหลากหลายข้อความทีเดียวนะฮะหลากหลายเมนูอ่ะหลากหลายข้อความทีเดียวนะครับเดี๋ยวขอเลือกเพลงก่อนเข้ามากันหลากหลายบ่าย2โมงกับอีก14:15ช่วงนี้นะครับอยู่กับ True Detect นะครับอย่าลืมนะฮะเลือกเบอร์ใหม่เบอร์สวยซิมเบอร์งามสวยๆเบอร์มงคลเนี่ยต้องซิมจาก True แล้วก็ Detect ได้เลยนะครับโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ด้วยศูนย์บริการ True พร้อมเลยทั่วประเทศเลยนะครับ

เป็นไปได้ไหมนะเพลงนี้จากวันใหม่นะครับที่หยิบให้ฟังด้วยกันละกันนะครับช่วงนี้ขอเปิดเพลงกันก่อนเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะเป็นกำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมากันอยู่นะครับหลายเพลงเลยนะครับนะออฟจาง LGBT ว่าดีเจคะพรุ่งนี้23กรกฎาคมมีคิวไปร้องเพลงมีคิวร้องไปส่งข้อความให้กำลังใจด้วยนะคะร้องกี่โมงอ่ะออฟจังรุ่นทุนเน็ตเวิร์กกี่โมงจริงๆไม่ได้ไปเช็คฟังนะฮะบอกคนฟังด้วยเดี๋ยวเขาจะตามไปฟังที่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กลูกทุ่งทั้งวันทั้งคืนนะฮะเครือข่ายของคนฟังทั้งประเทศเมื่อก่อนนี้จะมีเพื่อนอยู่ที่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กด้วยนะดีเจอะไรนะดีเจอาร์มอ่ะอาร์มนวพลน่ะตอนนี้เขาไม่ได้ทำลูกทุ่งเน็ตเวิร์กแล้วไปอยู่ที่อื่นแล้วนะฮะพรุ่งนี้23เดือนกรกฎาคมใครติดตามลูกทุ่งเน็ตเวิร์กฝากไปส่งข้อความ SMS ส่งข้อความไลน์ให้กำลังใจออฟจัง LGBT ด้วยกันละกันเป็นนักร้องซ่อนแอบ นะครับล่ะ เดี๋ยวเรามาฟังเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมากันก่อนกันละกันนะจ๊ะมีเพลงของ Asia 7นะครับที่ฝากไว้จากอาเมเมื่อกี้นะครับชื่อเพลงว่าไม่แบ่งใครเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงก่อนเนาะมีหลายแนวทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลง90เดี๋ยวหาข่าวมาไล่ฟังกันเหมือนเดิมนะ

เอเชเซเว่นนะครับเป็นการผสมผสานระหว่างดนตรีแบบไทยๆเนาะซออู้ซอด้วงผสมกับดนตรีสไตล์เจนกันร้องแบบเจนซีเจนแซดนะฮะก็เก๋ๆดีเหมือนกันไม่แบ่งใครนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันเลยในช่วงนี้เลยนะครับตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่ที่คุณฟังส่งมาตอนนี้น่าจะแบบเยอะมากแล้วนะฮะวันนี้จะให้เล่าเรื่องอะไรเรื่องข่าวทั่วไปเหรอฮะเมื่อวานนี้เล่าเรื่องผีหนักไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะบอกว่างมงายดีเจพี่สวัสดิ์จะบอกว่างมงายพวกนี้แต่หลายคนก็ชอบฟังนะวันนี้22กันแล้วนะครับนับถอยหลังก็อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ช่วงของปลายเดือนกันแล้วนะครับจะเข้าสู่ช่วงวันเข้าพรรษากันนะครับปีนี้เข้าพรรษาเนี่ยสมัยก่อนเขาบอกว่าพระเนี่ยจะออกไปเหยียบย่ำไปเดินใส่พืชสวนไร่นาชาวบ้านเกษตรกรอีกนัยยะหนึ่งก็คือให้จำวัดเพราะว่าฝนตกด้วยไปวินทบาทไม่ได้นะฮะนั่นมันคือเมื่อก่อนเนาะก็มีการถวายเทียนอะไรเงี้ยเมื่อก่อนไฟฟ้าไม่มีนะครับหลังๆมาก็เริ่มเปลี่ยนเป็นรถไฟถวายรถไฟพรรษาหลังๆมาหนักๆเข้าเนี่ยพระสั่งแกล็บกินเองเลยนะง่ายดีนะฮะกดสั่งกดโค้ดส่วนลดเองเลยนะฮะช้อปปี้ฟู้ดอย่างเงี้ยนะฮะตามยุคตามสมัยนะฮะเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยหาข่าวมาคุยกันเนาะนะฮะพี่สวัสดิ์ว่าพาดพิงเนอร์ดีเจพี่สวัสดิ์เหมือนจะกลายเป็นตกเป็นเป้าตัวนี้นะฮะตกเป็นเป้าของรายการเอาสวัสดีก้อยนะฮะก้อยลาดพร้าวแล้วกันส่งจูนมาอีกละสวัสดีวันพระนะวันนี้นะฮะวันพระก็ไม่เว้นไม่ว่างกับจูนนะฮะแม่พี่เอ็มอันวาสีสวัสดีจ้ามาแล้วพี่เอ็มมาละพี่เอ็มบอกว่าวันนี้วันพระครับวันพุธที่22เดือนกรกฎนะฮะ8ค่ำนะฮะวันนี้ส่งคติธรรมมา1คติธรรมครับใครจะว่าอะไรก็ช่างเขาต้องคิดว่านั่นเป็นสมบัติของเขาไม่ใช่ของเราส่วนความดีที่เราทำก็ย่อมอยู่ที่ตัวเราให้คิดเหมือนมะม่วงที่เป็นหนอนคนฉลาดเขาก็จะเลือกกินแต่ตรงที่เนื้อดีๆส่วนที่เน่าเสียก็ปล่อยให้มันช่อนชายไปเพราะเป็นวิสัยของมันเราส่วนเราก็อยู่ไปส่วนพวกหนอนก็อยู่กับที่หนอนอยู่ไปเดียวมาเนี่ยนะฮะพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีร์ระเมธาจารย์นะครับเนาะสาธุนะพี่เอ็มนรศรีก็จะมีคติธรรมมาสอนมาบอกมากราบเสมอนะครับกราบสาธุกันละกันนะครับทักทายพี่ช่างบอยด้วยกันละกันเซย์ไฮนะครับมาแล้วเรียบร้อยในช่วงเวลานี้นะครับเนาะสวัสดีครับดีเจนะฮะบอกว่าแดดร้อนมากเลยครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวนะครับรับรถเข้ามาอีกหนึ่งคันครับเมื่อคืนเป็นเซฟอาร์วิโอนะฮะอ๋อเมื่อคืนไปรับรถมาที่อู่อีกหนึ่งคันวันนี้ก็กำลังซ่อมนะฮะรับมาตอนดึกเลยนะฮะดีแล้วพี่มีงานเยอะๆดีฟังเพลงไปด้วยทำงานไปด้วยจะได้ไม่เหงาเนาะโปเต้วันนี้เจครับสาธุวันนี้ออก975ต้องออกนะฮะดีเจโปเต้ซื้อหวย975มาได้เกือบปีแล้วครึ่งปีแล้วยังไม่ออกเลยนะครับฮะกลับไปกลับมาพี่สมบัติว่าแต่ละเรื่องแต่ละราวขนคิงลุกหยาบแป๊บหยาบครับดีเจฟังแล้วเพลินดีเหมือนกันนะเรื่องผีนะครับออฟจังบอกว่าดีเจครับฝากแฟนๆรายการ BPDO ไปให้กำลังใจออฟจัง LGBT ด้วยพรุ่งนี้เวลาประมาณ6โมงเย็น6โมงครึ่งนะฮะจะได้เข้าสายหน้าไมค์ไปร้องเพลงที่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะประมาณสัก 18:30 นะฮะใครอยากฟังเสียงออฟจัง LGBT ว่าเสียงเป็นอย่างไรเสียงเพราะแค่ไหนไปกดฟังได้ที่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะฮะช่วงเวลา 18:30 พรุ่งนี้นะครับนักร้องซ่อนแอบโปเต้น้ำจะเน่าแต่ก็เห็นเงาจันทร์นะครับ

ได้มีเพียงเงานะฮะจากแสงจันทร์ที่ส่องหัวใจฟังเมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมเพลงนี้ตอนนี้บ่ายสองครึ่งนะฮะกำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณฟังส่งมาอยู่พี่บอยขอเพลง AI โจโจ้หนึ่งเพลงนะฮะพี่หอสุพรรณสุราษฎร์บอกว่าฝากบอกออฟจังด้วยนะครับว่าอย่าลืมมอบเพลงให้กับแฟนๆชาว BP Radio ด้วยอย่าไปพูดข้ามชื่อคลื่นเขาเลยเดี๋ยวเขาว่าให้นะจะพูดชื่อคลื่นข้ามไม่ได้นะครับบอกว่าฝากทักทายแฟนๆพี่วินกันพี่วิน BP กันก็ได้พี่วิน BP ด้วยกันละกันก็ได้เดี๋ยวพูดข้ามชื่อคลื่นเขาจะว่าให้นะฮะข้ามช่องข้ามคลื่นนะฮะนะครับเอาละครับบ่ายสองโมงครึ่งนะครับในช่วงเวลานี้นะครับนะฮะพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์นะจ๊ะ FC หลายช่องหลายสถานีนะครับก็ว่าช่วงท้ายรายการขอเพลงโจโจ้หน่อยสิโจโจ้มันหน่อยเดี๋ยวช่วงท้ายรายการก่อนนะลำวงไตนะฮะฝากกับพี่วินไบโพล่าอย่างนี้เหรอก้อยว่าดีเจวินไบโพล่า

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านักสู้ม .3 นะครับนี่เป็นเวอร์ชันของบาสบอลบางแก้วนะครับที่เอาไปร้องเป็นอัลบั้มของเหมือนกับอัลบั้มของครูสลานะฮะที่เขาเอาเพลงดังในตำนานครูสลามาร้องในเวอร์ชันใหม่รวมใจทุกครูแด่ครูสลาอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นปลายปากกาการแต่งโดยครูสลาคุณวุฒินั่นเองครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับนะ
1: เป็นซ
0: อฟออฟจังบอกว่ายินดีที่จะรู้จักนะฮะแฟนรายการ BP Radio ด้วยนะฮะฝากคุณแฟนรายการที่จะไปติดตาม Facebook ของออฟจังก็แล้วกันเฟซหนูชื่อว่าออฟจังสาวสีม่วงสุดสะดิ้งนะครับลองทักลองเสิร์ชใน Facebook ดูนะนี่เห็นไหมมันนามันอกมันใจออฟจังสาวสีม่วงสุดสะดิ้งนะจ๊ะฝากไปกดติดตามไปทักทายกันด้วยอย่าลืมเพลงอ้อนไวด้วยโอ้เกือบลืมเลยไหมอ้อนไวอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องเปลี่ยนเพื่อนไปไหนละกันแต่เดี๋ยวช่วงเพลงไวจะเปิดให้ฟังนะวันนี้คุณฟังขอเพลงมากันเยอะเลยทีเดียวนะนะครับฝากติดตามนะครับไม่ไปกดดูละออฟจังสาวสีม่วงอ้อนไวสักครู่เปิดให้ครับเดี๋ยวช่วงเพลงไวจัดให้นะครับคุณฟังฮะคุณฟังจำข่าวกรณีหมอนโดเรมอนห้องนอนสีชมพูได้ไหมฮะล่าสุดนี่หย่ากันแล้วนะไปดูข่าวกันหน่อยไหมพี่สวัสดิ์ฮะล่าสุดนี้หย่ากันแล้วเรียบร้อยแล้วจ้ะสวัสดีพี่สมบัติมากมีนะครับจากสมุทรสงครามนะฮะพี่สมบัติเมื่อเช้าเมื่อวันเมื่อคืนดิจะไปกดดู Google Earth อ่ะแผนที่ดาวเทียมอ่ะที่สมุทรสงครามฮะพี่สมบัติว่ามาแล้ววันนี้นะฮะไปดูสวนมะพร้าวไปดูบรรยากาศเป็นไงบ้างวันนี้อากาศดีไหมพี่ที่สมุทรสงครามเพลงนี้โปเต้ร้องได้แต่ตอนนี้ไม่มีที่ร้องแล้วพ่อตายึดห้องแล้วโปเต้ช่วงนี้ร้องเพลงดังไม่ได้พอดีพ่อตามาหาพ่อเมียมาหาที่ห้องนะฮะมานอนด้วยก็เลยไม่สามารถที่จะแหกปากแหกคอได้โปเต้นะนะครับมาดูข่าวเรื่องนี้ก่อนก็แล้วกันก่อนที่เราจะฟังเพลงกันต่อเนาะนะครับนะสวัสดีพี่สุนทรได้ก็แล้วกันนะฮะพี่อู๋สุนทรแฟนลำไยมาแล้วจ้าหวานเจี๊ยบผมขอรับต่อได้ไหมฮะน้องโดเรมอนมาดูข่าวนี้กันนิดนึงแล้วกันก่อนจะฟังเพลงต่อไปนะจ๊ะที่คุณฟังฝากมานะฮะหมอนโดเรมอนน่าจะสะอาดแล้วนะคะสาวออฟจังบอกเอาไว้นะฮะสำหรับกรณีข่าวของล่าสุดนะครับที่มีการนำเสนอออกมาเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่หลายคนนั้นให้การสนใจเพราะว่าเราติดตามเนาะเรื่องชาวบ้านมาตลอดเลยนะฮะปิดตำนานคลิปไวรัล70ล้านครับหมอนโดเรมอนนะครับสามีภรรยาหย่ากันแล้วนะครับทนายพัดมาเป็นพยานเผย5ข้อตกลงนะฮะเขาบอกว่าล่าสุดนะครับที่อำเภอนะฮะเซ็นหย่ากันแล้วโดยทนายพัดมาร่วมเป็นพยานทั้งคู่นะครับโดยโพสต์จบกันด้วยดีไม่มีเรียกร้องอะไรต่อกันระบุ5ข้อตกลงหลังหย่าร้างนะครับไว้ด้วยว่าวันนี้มาเป็นพยานครับที่อำเภอปลวกแดงระยองทั้ง2สามารถตกลงกันได้แล้ว5ข้อคือ1ทั้งคู่หย่ากันด้วยความสมัครใจนะฮะ2ทั้ง2ฝ่ายใช้อำนาจปกครองบุตรร่วมกันอ๋อโอเคนะฮะ3ทรัพย์สินไม่มีและไม่เรียกร้องต่อกันและกัน4หนี้สินไม่มีและไม่เรียกร้องต่อกันและกันครับแล้วก็5ครับทั้ง2ฝ่ายไม่ติดใจฟ้องร้องคดีแพ่งอาญาในมูลเหตุที่อาจจะนำที่จะกระทำความผิดมาก่อนวันที่หย่านี้และไม่ติดใจเรียกร้องใดๆกันอีกนะฮะไม่ติดใจฟ้องร้องคดีแพ่งและอาญาในเหตุที่อาจกระทำความผิดมาก่อนหน้าก็คือไม่โอเคไม่มีปัญหากันละไอ้เรื่องราวที่ทำกันมาว่าเอาคลิปไปแชร์ต่างๆนี่ไม่เอาละนะฮะปล่อยไปจบไปจบกันได้ดีขอให้ทุกคนแยกย้ายไปมีชีวิตใหม่กันละกันนะฮะประเด็นคือมันอันนี้ไงมันอะไรนะมันมีน้ำทรัพย์สินไม่มีและไม่เรียกร้องต่อกันและกัน4หนี้สินไม่มีและไม่เรียกร้องต่อกันและกันครับแล้วก็5ครับทั้ง2ฝ่ายไม่ติดใจฟ้องร้องคดีแพ่งอาญาในมูลเหตุที่อาจจะนำที่จะกระทำความผิดมาก่อนวันที่หย่านี้และไม่ติดใจเรียกร้องใดๆกันอีกนะฮะไม่ติดใจฟ้องร้องคดีแพ่งและอาญาในเหตุที่อาจกระทำความผิดมาก่อนหน้าก็คือไม่โอเค

จำได้ไหมตอนสมัยเด็กเมื่อก่อนนะที่เป็นคลิปเนาะยุคเราเมื่อก่อนไม่มีเนาะอย่างน้อยก็คือทะเลาะกันตบตีกันคือเลิกลากันไปเดี๋ยวนี้มันมีคลิปในโซเชียลนะครับแต่ก็ดีนะจบจากลงจะอาจจากกันได้ดีนะฮะดูแลลูกกันไปไม่ใช่มีเฉพาะคู่นี้มีหลายคู่ที่จากลากันไปแล้วก็มีลูกนะบางคนมีลูก 2-3 คนเลยนะฮะดูหน้าดูตายังประมาณเท่าไหร่30ต้นๆอยู่มั้งเนาะเท่าไหร่อายุเขาเท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันชีวิตยังอีกยาวไกลฮะยังไม่ต้องอะไรกันมากมายนะฮะอ่ะจบลงด้วยดีสำหรับหมอนโดเรมอนนะฮะหมอนแล้วหมอนโดเรมอนนี่เอาไว้ที่ไหนครับหมอนโดเรมอนเอาไว้รองก้นใช่ไหมใช่ครับไว้รองก้นฮะ จบหลักสูตรนะครับมา2กับ1นะฮะใช่ไหมมา2กับ1มา3กับ1นะฮะทนายคนนี้ก็ใช้ย่อยเหมือนกันที่เจเห็นเคยไลฟ์สดมีคดีกับคนดังหนุ่มกะลาด้วยเหรอพี่อ๋อจริงเหรอดีใจไม่ได้ตามข่าวอ่ะแล้วที่นอนสีชมพูกับหมอนโดเรมอนนะฮะฝากกระติกเอาไว้ให้ใคร น่าจะเป็นของฝ่ายชายมั้งครับเป็นห้องเขาใช่ไหมน่าจะเป็นเยี่ยงนั้นนะฮะ สวัสดีพี่แบงค์ไลโอรสนะครับมาแล้วครับสุดหล่อมาแล้วเซฮายครับแบงค์ไลโอรสรายงานตัวครับขอเพลง Goodbye Big Ass หน่อยครับราชบุรีฝนตกแรงมากเลยครับพี่โอ้โหนี่พี่แบงค์ไลส่งภาพที่สวนมาให้ดูนะครับที่ไร่ที่สวนนะฮะฝนกำลังตกช่ำๆเลยนะนะฮะนครปฐมนะครับสาย4ร้อนมากๆเลยพี่นูบอกเอาไว้ครับร้อนมากมายเลยพี่โอเคนะฮะพี่สวัสดิ์ว่าทำไมอยากมาแอลเหรออ๋อไปชมบรรยากาศไงพี่ไปชมบรรยากาศนะที่สมุทรสงครามนะครับทักทายพี่ธนกรจากลำพูนด้วยแล้วกันนะฮะขอเพลงรถของเล่นหน่อยสิครับทักทายน้องเป๊ปซี่โดยกันละกันภาพนี้น้องเป๊ปซี่หน้าดูแบบนิดนึงนะฮะอันนี้พี่ธนกรบอกเอาไว้นะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันตอนนี้พี่สุนทรแวะเติมน้ำมันอยู่นะฮะที่ปั๊มพีทีเนาะพีทีหรือบางจากสีเขียวพีทีบ้างเขียวๆนะฮะแวะเติมน้ำมันอยู่ปั๊มพีทีแจกน้ำละหนึ่งนะฮะกระทิงแดงด้วยนะว่ากันไปครับจะขับรถอยู่ที่ไหนก็ทักทายกันได้นะปั๊มเดี๋ยวพี่เขียนใหม่อีกรอบที่ปั๊มพีทีเหรอฮะบีทีปั๊มพีพีเขามีการแจกน้ำด้วยนะครับฝากบอกแฟนๆรายการด้วยใครจะผ่านปั๊มพีทีตัวนี้ทุกๆสาขาใช่ไหมฮะเขามีการแจกน้ำเขาแจกกันทุกที่ไม่ใช่เหรอพี่อ๋อคือไม่แจกมานานแล้วใช่ไหมฮะโอเคตัวนี้เริ่มกลับมาแจกน้ำอีกรอบหนึ่งใช่ไหมฮะตอนนี้ใครจะไปปั๊มพีพีพีทีนะฮะก็สามารถที่จะแวะนะฮะได้เขาแจกน้ำนะฮะนี่ว่ากันไปนะอ่านหลายข้อความเข้ามาก็เลยจะอ่านกันไม่ทันนะหลายข้อความทางแชทอาจจะอ่านกับสลับไปสลับมาคุณฟังต้องตามไม่ทันนะฮะเอาคุณฟังส่งความมากันเยอะหลังไมค์นะครับเนาะพี่สนองว่าน้ำมันแพงครับพี่เจอะไรได้อะไรที่เป็นของฝากอะไรที่เป็นของแถมเก็บให้หมดเลยนะเพลงจากพี่เทลเทนพรมินนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าคัดค้านนะครับพี่สุนทรว่าดีเจครับหลายปั๊มไม่แจกน้ำนานแล้วครับดีเจเพราะน้ำมันราคาแพงเขาต้องการลดต้นทุนนะฮะตอนนี้ปั๊มพีทีกลับมาแจกอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคก็ว่ากันไปเนาะเทลเทนพรมินครับเพลงคัดค้านครับ

เพลงนี้ชื่อว่าคัดค้านนะครับเมื่อกี้พูดถึงปั๊มน้ำมันพีทีพี่เอ๋บอกว่าดีจะครับปั๊มพีทีนะเติม 1,000 บาทเขาแจกน้ำครับดีเจเติมครบ 1,000 ก่อนใช่ไหมถึงจะแจกน้ำใช่ไหมฮะเหมือนพี่จุ่มหรือเปล่าพี่จุ่มฟังอยู่เปล่าครับพี่จุ่มจะเคยคุยกับดีจิบินตอนที่ขึ้นมาเชียงใหม่พี่จุ่มนี่เขาอยู่โรงกลั่นระยองนะฮะบอกว่าพีทีจริงๆแล้วมันย่อมาจากคำว่าปักใต้นะว่าเอาจริงเหรอพี่ใช่ว่าใช่หรือเปล่าปักใต้ครับดีเจพีทีมันเมื่อก่อนเขาเริ่มมาจากขยายมาจากปักใต้ทางภาคใต้ก่อนใช่ไหมครับทางภาคใต้จะคุ้นกับปั๊มพีทีเนาะเป็นของรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันนะฮะก่อนที่เขาจะขยายสาขายิ่งใหญ่ไปทั่วประเทศนะฮะเป็นปั๊มพีทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็ถูกนะพีทีก็ถูกเขาไม่ได้ทำให้มันหรูหราเหมือนปตท.หรือเหมือนแบบบางจากหรือว่าเชลที่มันจะหรูหรามาเฮาก็เป็นปั๊มแต่ก็ปั๊มธรรมดาเนี่ยนะฮะเติมน้ำมันอย่างเดียวก็ออกเลยไม่ต้องหรูหราอะไรมากต้นทุนก็จะถูกกว่าในส่วนของปั๊มอื่นที่หรูหราหน่อยอย่างปตท.เนี่ยโอ้โหมีทั้งคาเฟ่อเมซอนนะครับมีอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะนี่ไงพี่เอกส่งภาพมาเติมน้ำมันเต็มถังนะฮะเผื่อใครกำลังจะแวะจอดปั๊มนะฮะเติมเต็มถังเติมใจเติมสปีดอันนี้ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะฮะหมดเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้นะครับครบ 1,000 บาทนะครับรับฟรีน้ำดื่ม1ขวดนะครับรับครบ 2,000 บาทนะฮะต่อไปเสร็จก็รับน้ำดื่ม1ขวดนะฮะบวกเครื่องดื่มกระทิงแดง1ขวดด้วยนะฮะพีทีสเตชันนะฮะใครก็ใครจะแวะก็เติมได้เลยนะจะได้ของฝากกระทิงแดงสักขวดหนึ่งก็ยังดีเนาะฟังเพลงฟังข่าวกันเมื่อวานพี่สมบัติไม่มาเมื่อวานเล่าเรื่องผีนานมากเลยพี่พี่บอกว่าดีใจครับบ้านผมเปิด24ชั่วโมงเลยสบายใจมากๆเลยพีทีนะดีเลยพีทีเลยพีทีเป็นเครือของไม่น่าจะเป็นการร่วมธุรกิจกันเฉยๆพี่ไม่ได้เป็นของแอดคาราบาวมั้งเป็นการร่วมธุรกิจเฉยๆนะครับร่วมธุรกิจกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะร่วมหมายถึงว่าร่วมกิจกรรมเฉยๆฮะเอามาแจกเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยฮะไปเลยพี่โอแวะเติมน้ำมันพันหนึ่งนะฮะล้นถังนะฮะใส่มอเตอร์ไซค์ล้นถังเลยนะขอเพลงใช้หนึ่งเพลงเดี๋ยวเราขึ้นจังหวะเพลงไวกันแล้วก็เล่าข่าวกันไปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับบ่าย 2:48 นาทีตอนนี้เพลงหยุดขอก่อนนะฮะเดี๋ยวมันจะเลยคิวเพลงเดี๋ยวจะมาอ่านชื่อเพลงว่าให้ว่าตั้งเพลงอะไรไปบ้างนะครับเยอะมากแล้วตอนนี้เดี๋ยวถ้าขอมามันจะไม่ทันเวลากันจะไม่ทัน 5:00 น.กันเดี๋ยวมันเลยนะครับอยู่กับ True Detect นะครับอยู่กับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ด้วยนะทานครบ 1,200 ครับยำปูม้าแจกกันร่มให้1คันยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ร้านจะยอข้าวต้มบัดเดียวด้วยพร้อมเสิร์ฟกันนะจ๊ะทักทายสาวกิฟต์ดรินดาด้วยใกล้กันจ้ะกิบว่าดิจิขาแอบไปส่องสาวออฟแอปมาละเห็นแล้วใช่ไหมเป็นไงบ้างปังไหมขอเพลงวานเกยตื้นหน่อยได้ไหมเอ่ยเพลงเพราะไม่โกรธพี่สมบัติว่าคราวหน้าโทรมาสิจะโทรไปเล่าหน้าไหมฟังเรื่องผีนะฮะเพลงจากพี่ต้อมเรนโบว์ที่อยากฟังครับชื่อเพลงว่าอธิษฐานและกันเย็นๆขอหนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงอื่นๆที่ฝากมากันนะครับ

เพลงนี้ชื่ออธิษฐานจากพี่ต้อมเรนโบว์นะครับเพราะจังเลยฟังว่าอะไรก็ยังเพราะเหมือนเดิมนะครับใครชอบเพลงยุค90ยุค80ก็ขอได้เหมือนกันเรามีหลายแนวเพราะว่าแฟนรายการพีพีเรดิโอมีตั้งแต่อายุ20ยัน60 70เลยโดยเฉพาะช่วงวัย30 40เยอะเลยที่ฟังกันอยู่30 up 50อะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่ทวิกี้วันนี้เจวินครับฝากทุกเพลงเพราะเลยฝากขอเพลงกับทีมงานพนักงาน CPO ไทย President Food ด้วยลำพูนนะครับห้างแจ่มฟ้าลำพูนนะฮะฝากทักทายด้วยกันแล้วกันนะฮะ CPO ไทย President Food ลำพูนห้างแจ่มฟ้าลำพูนด้วยนะฮะอายว่าฝากทุกเพลงเพราะแล้วกันฝากเพลงนี้ด้วยอ่ะอธิษฐานด้วยอ่ะแล้วก็หลายเพลงที่เปิดใน BP Radio ให้กับทีมงานด้วยกันแล้วกันนี่พี่ทวิกี้เขาฝากมานะครับทักทายพี่อิจิโกะด้วยกันแล้วกันเซฮายนะครับพี่อิจิโกะจากเมืองฝางเชียงใหม่นะครับทักทายมานะเดี๋ยวจะไปอ่านชื่อเพลงแป๊บหนึ่งว่ามีเพลงตั้งอะไรไว้บ้างในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันไปเรื่อยๆเนาะทิ้งรักลงแม่น้ำจากเวนัสเซเว่นครับไม่คิดน้องใจจากเสกดุกหนานจากมอร์แกนอาสยามครับแย่ๆเนี่ยเข้าร็อกมันๆหน่อยเวนัสเซเว่นกู๊ดบายจากบิ๊กแอดครับนางสาวหุ่นยนต์จากไฮดราเพลงสากลหนึ่งเพลงครับ Girl Girl Girls นะครับนิโคลทริโอฉันชื่อบุษบาอ้อนไวอ้อนไวโจโจมันๆแล้วก็มีกลับมาเป็นมีเพลงฝนเทลงมาเทลงมาด้วยอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ช่วงหน้านะครับได้แต่นึกถึงจาก Only Monday ครับลุงยังไหวใส่ก่อนแล้วก็ได้แต่นึกถึงนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 11 12 12เพลงมีชื่อเพลงใครอ๋อมีของพี่ธนกรด้วยรถของเล่นด้วยนะฮะแล้วของเล่นยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวยัดเข้าไปตรงกลางแป๊บนึงนะพี่นะเอาเวอร์ชั่น AI รองน้องรถของเล่นเนาะได้เลยพี่เดี๋ยวเปิดให้นะครับเนาะเดี๋ยวจะหาข่าวต่างๆมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนะครับจะให้เล่าเรื่องอะไรบอกมามามาถึงเพลงนี้ครับทิ้งรักลงแม่น้ำนะครับเดี๋ยวเพลงช้าเดี๋ยวขึ้นจังหวะเพลงไวกันนะครับในช่วงเวลาบ่ายสามเดี๋ยวคุณผู้ฟังทางอุบลจะเข้ามาช่วงบ่ายสามนะครับ

ทิ้งแล้วทุกอย่างนะครับทิ้งรักลงแม่น้ำไปเลยนะฮะเพลงพร้อมนะครับจากไวน์นอตเซเว่นนะครับช่วงนี้เคลียร์เพลงกันก่อนแล้วกันนะครับฟังเพลงไปเพลินๆเนาะทำงานไปด้วยที่สุดหมู่บ้านดีเจครับฟังเพลงไปด้วยตอนเช้ากินกาแฟเย็นตอนบ่ายกินกาแฟร้อนจะได้ตาเปิดนะฮะจะได้ตาเปิดสักหน่อยแล้วกันนะฮะอ่ะชิวๆได้กันตรงนี้นะครับห้ามหลับกันนะเนี่ยโปเต้ส่งสาระความรู้มาละแต่นี่ชื่อว่าไม่คิดนอกใจครับของเสกโลโซนะครับ

มาถึงตรงนี้นะครับที่ฝากมายังดีพีเรดิโอนะครับกับพี่ธนกรฝากยังน้องเป๊ปซี่และทีมงานด้วยรถของเล่นรถของเล่นนะครับทักทายพี่ช่างเบิร์ดสันหลวงด้วยนะครับมาแล้วอยากฟังเทียนมิมีจังเลยเห็นนายกอนุทินร้องนะฮะ

นี่คือรถของเล่นนะครับในเวอร์ชัน AI ร้องเอาไว้เป็นไงร็อกไหมใช้ได้เนาะร็อกใช้ได้เลยนะฝากให้กับในส่วนของน้องเป๊ปซี่พิธีกรและทีมงานด้วยกันละกันนะครับนะฟังในวิทยุขึ้นไรในวิทยุจะไม่มีพี่ต้องออนไลน์อย่างเดียวพี่ตอนนี้ในแอปพลิเคชันออนไลน์เลยแต่ถ้าเป็นช่วงเช้านะ 98.75 นะฮะแต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายจะไม่มีนะครับเนาะช่วง 10 โมงถึงเที่ยงนะ 98.75 ครับแต่ช่วงบ่ายที่นี่จะไม่มีนะฮะ

0: พลงจากมอแกนอาสยามครับเพลงชื่อว่าหนุกหนานใครจำเพลงได้บ้างเอ่ยมอเกาะมอกอมอแกนนะฮะทักทายช่วงเวลาบ่ายสามโมงนะฮะบานเบิดช่วงนี้ครับทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยตอนนี้ลิงก์สัญญาแล้วเนาะทักทายแฟนรายการทางบุญทริกเดชอุดมนาจรวยช่วงเวลาบ่ายสามโมงตอนนี้เหลือชั่วโมงเดียวนะฮะบ่ายสามโมงถึงสี่โมงทักทายด้วยแล้วกันนะจ๊ะยายทองพี่ร้านสมบัตินะฮะฟังอยู่ใช่ไหมมาแล้วในช่วงเวลานี้4บ่าย3ถึง4โมงเนาะทักทายกันช่วงเวลาของภาคบ่ายเป็นไงบ้างทางบุญทริกอากาศดีไหมครับมีมืดฝนมืดฟ้าอากาศร้อนไหมจ๊ะนะฮะตอนนี้เรากำลังอยู่ด้วยกันกับ BPRadio ดิจิวินเริ่มรายการตั้งแต่ช่วงบ่าย2เมื่อกี้ละนะฮะอยู่กันตรงนี้เช่นเคยกับ True Detect เช่นเคยครับให้การดูแลกันช่วงเวลานี้ครับ
1: เพราะความสุขในบ้านของคนไทยคือเป้าหมายสำคัญสูงสุดของเราร
2: างวัลที่มีเกียรติในประเทศไทย Brand Age Award
1: และวันนี้ความตั้งใจของ True Online ทำให้เราได้รับการโหวตจากลูกค้า
3: ล้วนจาก
4: ทั้งการเงินการงานความรักแต่ AI เสริมดวงคุณไม่ได้พร้อมหรือยังที่จะเสริมดวงด้วย True มหาจักรวาลเบอร์มงคลกับ3อาจารย์ศาสตร์เลขมงคลระดับประเทศอาจารย์หลักที่สุดแห่งโหราศาสตร์
5: เบอร์ฟันธงคำนวณจากวันเดือนปีเวลาสถานที่เกิด
4: อาจารย์ช้างที่สุดแห่งเลขศาสตร์ผสานโหราศาสตร
6: ์เบอร์มงคลเฉพาะคุณคำนวณจากวันเดือนปีเกิดและเลขบัตรประชาชน
4: อาจารย์สมเจตที่สุดแห่งเลขศาสตร์ดวงดาว
6: เบอร์พลังดาวเสริมมงคลด้วยเลขจากพลังดวงดาว
4: รวมศาสตร์เบอร์มงคลมากที่สุดในไทยจากประสบการณ์และสถิติเจ้าแรกที่คำนวณเบอร์มงคลตรงดวงเฉพาะคุณเลือกศาสตร์มงคลเสริมดวงคุณทั้งด้านความรักการเงินและการงานเปิดเบอร์เปิดรับความมงคลได้แล้ววันนี้ที่ True Shop D-Tech Shop เว็บไซต์และตัวแทนจำหน่ายทรูมหาจักรวาลเบอร์มงคล
0: อยากได้เบอร์ใหม่ซิมเบอร์สวยนะครับโทรสอบมาถึงเครื่องใหม่ศูนย์บริการทรูนะครับมีให้เลือกกันเพียบทีเดียวอยู่ที่ไหนก็ตามแต่จะอยู่ที่เชียงใหม่ที่นี่อยู่อุบล นะครับอยู่ขอนแก่นโคราชกรุงเทพนะฮะชลบุรีนะฮะหลายพื้นที่ทางภาคใต้ศูนย์บริการทรูมีทั่วประเทศเลยนะอยากได้โทรสอบมาถึงเครื่องใหม่เครื่องไหนเบอร์สวยเบอร์ใหม่อันไหนทั้งซิมทรูดีแท็กอย่างก้อยนี่ก็เป็นใช้ดีแท็กมานานแล้วลงทุนใช้แพ็กเกจอลิมิตด้วยไม่จำกัดเมกรถสปีดของดีแท็กนะเมื่อวานนี้ก็มีใครนะพี่จุ่มนะพี่จุ่มใช้ทรูใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ทิพย์บอกว่ามีอะไรนะทรูหรือดีแท็กนะมาเสนอโปรแพ็กเกจอลิมิต599ให้นะฮะก็สมัครไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สามารถสมัครได้นะครับกับซิมเบอร์สวยจากทรูนะครับฝากไปกันละกันนะฮะยำปูม้าจัดยอดครับทานครบ 1,200 ช่วงนี้รับเลยนะร่มใหญ่ๆ1คันสวยๆจากยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่แวะไปทานได้กันเลยกันที่นี่นะฮะทั้งส้มตำยำแซ่บนัวตำไทยตำซั่วนะฮะที่นี่ครบเลยอยู่ในห้องแอร์เย็นฉ่ำๆเลยนะสาขาหลักนะส่วนสาขาแฟรนไชส์ก็มีหลากหลายมีโอเพนแอร์โล่งๆนะหลากหลายแวะไปทานได้กับยำปูม้าจัดยอดหลายสาขาทุกภาคเหนือแล้วก็มีในส่วนของภาคตะวันตกภาคกลางด้วยนะยำปูม้าจัดยอดนะครับไหลก็รวมไปถึงร้านเจยาวข้าวต้ม1บาทด้วยละกันครับเติมความอร่อยทุกๆวันที่ร้านเจยาวเมื่อวานพี่สีหน้าก็ไปทานมาอร่อยมากมีแฟนรายการหลายคนไปทานมาแล้วนะฮะส่งภาพมาให้ดูด้วยนะฮะอย่าลืมนะแจ้งว่าฟังมาจากดีเจวินนี่จะทานด้วยจะรับส่วนลดทันทีเลย 10% เลยนะฮะนี่ที่เชียงใหม่นะใครขึ้นมาเที่ยวก็แวะไปทานได้กันละกันครับนะพี่ต้าบอกว่าทักทายครับดีเจขอเพลงหน่อยนะฮะพี่ช่างเบิร์ดวันนี้ขอเพลงเทียนมิมีว่ะหลังเครือสาพัดเริ่มอากาศครึมเล็กน้อยนะครับเมื่อวานไม่ได้ฟังเรื่องราวหลอนๆเลยพลาดจริงๆเมื่อวานพี่พลาดมากพี่ไปไหนมาฮะเมื่อวานหาไปไหนมาเมื่อก่อนเมื่อวานนะอยากฟังเพลงเทียนมิมีนะเดี๋ยวไว้ก่อนเนาะนะครับเอาละครับมาช่วงนี้เดี๋ยวเรามาต่อกับเพลงที่คุณฟังฝากมากันดีกว่าเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงเดี๋ยวจะขอจังหวะเพลงมันๆกันสักหน่อยดีกว่านะครับพี่สมบัติว่าที่สมุทรสงครามที่สมบัติเริ่มมืดมาแล้วครับดีเจเริ่มครึมแล้วนะส่งภาพที่สวนมะพร้าวมาให้ดูด้วยนะครับนะเดี๋ยวไล่ดูข่าวกันนะครับเดี๋ยวมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะเดี๋ยวขอเปิดเพลงต่อเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันนะฮะช่างเบิร์ดเมื่อวานหายหน้าไปว่าอุตส่าห์เล่าเรื่องผีตั้งหลายเรื่องนะฮะพลาดไปเลยทีเดียวนะ yeah, yeah. ขอเปิดเพลงร็อกกันสัก 3-4 เพลงแล้วกันจะได้คึกคักกันช่วงนี้บ่าย 3:16 นะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันนะ

โหอย่างมันทีเดียวดีเจครับอะไรจะมันขนาดนี้ขออีกสักเพลงมันได้ไหมกำลังกระแทกอารมณ์เลยทีเดียวตอนนี้นะฮะมาทักทายกันช่วงนี้นะฮะเรนดาวดีเจคะขอตัวไปส่งเด็กๆกลับบ้านก่อนนะคะส่งภาพลูกเสือลูกใจมาด้วยนะฮะสวัสดีพีเอสมาล่าด้วยกันละกันนะจ๊ะทักทายนะครับนะพี่สมบัติวันนี้ใจครับมองไปแถวจังหวัดราชบุรีฝนกำลังตกเลยมองจากแถวสมุทรสงครามมารอกอีกหนึ่งเพลงเลยกันอย่าไปกระแท

โอ้โหเป็นไงแรงไหมมันมากๆเลยเพลงนี้นะฮะทักทายพี่นราทิพย์ทีมงานสายเสมอเลยกันเดี๋ยวจะฟังเพลงมานะมานีพี่ปูพงศิษฐ์นะครับพิเศษช่างออสแล้วกันเพลงนี้จะเลิกเล่าข้าพรรษาแล้วว่ะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะฮะทักทายทีมงานสายเสมอได้กันละกันนะจ๊ะขอเพลงร็อกกันสัก 3-4 เพลงแล้วกันจะได้กระแทกอารมณ์กันสักหน่อยดีกว่าช่วงนี้นะฮะตอนนี้พี่สุนทรยกหัวแล้วพี่สุนทรครับพี่สุนทรยกหัวเลยสิครับพี่สุนทรตาต้าต้าไม่ต้องขอเพลงแล้วตาต้าคิวมันเต็มแล้วเอาไว้ก่อนเอาไว้ฟังช่วงแรงแล้วกันนะฮะเพลงเร็วขอเพลงไหม้ก่อนครับเพลงไหม้

0: โอ้โหไอ้จะมันขนาดนี้ครับดีเจมากันลองลั่นทั้งเพลงทีเดียวนะฮะพี่สุนทรใส่หัวมาดีว่าดีว่าผมจริงนะฮะดีว่าผมจริงไม่ใช่ผมปลอมนะฮะเมื่อกี้ส่งคลิปมากำลังใส่หัวทีเดียวนะสำหรับพี่สุนทรเนี่ยมีจังหวะของรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะจะบอกให้ฟังเออพี่สุนทรครับมาใส่หัวต่อครับพี่สุนทรห้ามหยุดนะฮะส่งคลิปมาให้ดูนะฮะใส่หัวใส่หัว
1: เพลงเร็วขอเพลงไหม้ก่อน
2: บ้ายูซะด้วย
0: ไอ้เราก็บ้ายูซะด้วย
1: เพลงเร็วขอเพลงไหม้ก่อน
2: บ้ายูซะด้วย

หเป็นไงร็อกไหมถูกใจคอร็อกทั้งหลายนะครับมันมากน้ำมันตาเปิดนะฮะไฮเวย์สตาร์นะครับหนึ่งเพลงเลยที่ฝากไว้ด้วยในช่วงเวลานี้เลยกันละกันนะครับนะพี่นาทีโบดีเจครับฝากให้เบิร์ดเดย์ให้กับในส่วนของช่างออสได้กันนะ7สิงหานะพี่7สิงหาให้เบิร์ดเดย์ช่างออสนะฮะกรกฎาคมสิงหาเดือนหน้าก่อนนี่ใช่ไหมเดือนหน้าก่อนอ๋อมันจะเข้าสู่เนี่ยจะบอกให้ฟังนะใครมีวันเกิดช่วงกลางพรรษานี่คือจันไรมากเลยนะฮะอุ้ยจันไรขอถามว่าจันไรนะฮะพี่ออสวันนี้เจ๊ครับจะเข้าพรรษาซะหน่อยดันมาเกิดช่วงกลางพรรษาพอดีจะเลี้ยงเหล้าเลี้ยงเบียร์ซะหน่อยนะฮะใช่ไหมครับช่างออสเขาเข้าพรรษาเดือนไหนปลายปีนี้ใช่ไหมปลายเดือนนี้ใช่ไหมฮะกรกฎาคมแล้วก็สิงหาแย่เลยแย่เลยพี่อู๋ว่าดิเจ๊ครับเอาอีกทักทายบิลลี่แฮงเลยกันน่าจะถูกใจเพลงนี้นะฮะดูสิพี่สวัสดิ์ว่ามันเพลงนี้พี่สวัสดิ์ขอมาน้องเนเน่ก็โซโล่กีตาร์เพลงนี้เหมือนกันใช่ไหมบนคอนเสิร์ตนะฮะนอนนอนเน่นะจ๊ะขอร้องต่อยสักเพลงสองเพลงได้ไหมเดี๋ยวจบเพลงร้องเราจะเบาลงแล้วก็เราจะมาเล่าเรื่องราวหลอนๆให้ฟังกันหลอนอีกแล้วพี่กระปังหาสวัสดีครับขอเพลงเร็วๆนะฮะสักเพลงได้ไหมเอ่ยไหนมันเข้าผับแล้วเนี่ยมันนานอย่างนี้แล้วนะฮะเจอเพลงช้าเข้าไปเกือบหลับใช่ป่ะอาจได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงจะเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับมาอ้าวมาแล้วเพลงนี้ฝ่ายกับคนที่ขอมาฝ่ายกับต้าด้วยอ่ะยี่ต้าอยากฟังเพลงนี้ด้วยใช่ไหมมาพี่สุนทรครับพี่สุนทรครับสะบัดหัวต่อนะฮะสะบัดต่อไม่รอแล้วนะ

ขาบอกว่าช็อกโกแลตนะถึงแฟตฉันก็จะทานต่อแฟตแปลว่าอ้วนนะถึงจะอ้วนฉันก็จะทานถึงแม้จะกินแล้วมันไม่หล่อก็ตามแต่แหมพี่โซดว่าดีเจครับกินช็อกโกแลตมันไม่หล่อเหรอฮะอ้าวพี่สุภัทรบอกว่าดีเจครับตอนนี้กำลังตกแต่งห้องครัวอยู่นะฮะแหมถูกใจฟังเพลงไปด้วยนะฟังเพลงไปด้วยร็อกไปด้วยมาพี่สุภัทรช่วงนี้หยุดงานยาวนะครับวันนี้ทำงานปฏิบัติงานทาสีบ้านนะครับเนาะฟังเพลงไปพี่สุภัทรได้มันกันนะฮะแหมในขณะพี่สุภัทรบอกว่าดีเจครับตอนนี้ที่สมุทรสงครามบ้านที่อยู่ในฝนตกฉ่ำเลยอยู่ใกล้ปากอ่าวก็อย่างเงี้ยพี่ฉ่ำๆๆนะ

ฟังเพลงไปพี่สุภาจะได้มันๆกันนะฮะในขณะพี่สมบัติวันนี้จะครับตอนนี้ที่สมุทรสงครามบ้านที่อยู่ในฝนตกฉ่ำเลยอยู่ใกล้ปากอ่าวก็อย่างเงี้ยพี่ฉ่ำๆฉ่ำๆนะ

มันกันช่วงนี้นะครับเอาใจคอร็อกกันจะได้แบบสุขสนานกันนะฮะทางมูลทริกด้วยเมื่อกี้ยายทองทักมาแล้วยายทองบอกว่าดีเจเพลงมันมากเลยยายทองแบบฟังแล้วแบบสนุกมากเลยยายทองชอบเพลงมันเหรอฮะอายายทองจากบ้านคำอุดมก็ฟังอยู่นะฮะเลยหนึ่งชั่วโมงเนาะยายทองเนาะเมื่อวานยายทองได้ฟังเรื่องผีไหมสงสัยไม่ทันฟังแล้วมูลทริกไงเดี๋ยวจะสี่โมงแล้วเดี๋ยวจะตัดสัญญาณละ

แหมมันจังเลยดีเจนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหุ่นยนต์ครับจากพี่ป้างนะฮะพี่ป้างไฮดรานะครับนะอีกสักเพลงสองเพลงมาเดี๋ยวเข้าช่วง4โมงเย็นจะเข้าเพลงช้ากันแล้ววันนี้ทางบุญทริกมันมากเลยนะฮะเซตเพลงไวครับหวังว่าจะถูกใจหลายๆคนที่กำลังฟังกันอยู่เมื่อกี้ขอเลยนะอ้อนไวเข้ามาใช่ไหมอ้อนไวอ้อนไวใจและมีฉันชื่อบุษบามามีฝนเทลงมาด้วยนะ

ออนไวออนไวนะฮะถูกใจสาวออฟจาง LGBT นะฮะวัดเต้นเพลินมากนั่งทำงานมาด้วยโยกไปด้วยชิคๆนะฮะเมื่อกี้ออนไวใช่ไหมสาวออนใช่ป่ะเราไปสาวบุษบาดีกว่านี่นะฮะหลายคนน่าจะจำได้ใกล้จะห้าใกล้จะสี่โมงเย็นกันแล้วนะครับเวลาไวจังเลยบ่ายสามห้าสิบเอ็ดแล้วตอนนี้นะฮะแหมอ่ะมาฉันชื่อบุษบากลับมาเคลียร์เพลงไวให้หมดอีกสัก2เพลงนะครับเดี๋ยวสักพักเข้าเพลงช้ากันเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องหลอนๆให้ฟังด้วยนะฮะหลอนสุดสัปดาห์ไม่สิหลอนกลางสัปดาห์เนาะและข่าวอื่นๆที่น่าสนใจด้วยนะครับอยู่กับ True Detect ครับให้การดูแลกันช่วงนี้ครับ

สบาน่าเป็นสมัยยังมีคนชื่อบุษบาอีกปะบุษบาบุษรานี่คือคนชื่อของยุค90เลยนะใช่ไหมนะฮะเอาละครับช่วงนี้ใกล้จะเข้าสิบวิกันแล้วตอนนี้เราเปิดเพลงไวให้แดนซ์กันให้มันกันในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวดีเจล่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทลิกเลยกันเนาะมีเวลาชั่วโมงเดียวกันคืนค่อยว่ากันเนาะทางบุญทลิกนะฮะเหลือบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นบางวันก็เจอเพลงวันบางวันก็เจอเพลงช้าอันแล้วแต่วันแล้วกันวันนี้เจอเพลงไวให้เต้นสุขสนานกันนะยาทองเนาะแล้วแฟนรายการทางมุนทลิกนะจ๊ะอ่ะงั้นเดี๋ยวสิบโมงเย็นช่วงหน้ายังค้างเพลงช้าอีกเพลงไวอีกสองสามเพลงเดี๋ยวเข้าเพลงช้าแล้วก็เรื่องราวที่จะมาฝากกันห้ามออกจากช่องห้ามเปลี่ยนขึ้นไปไหนส่วนทางมุนทลิกล่ำลาเลยกันละกันในช่วงเวลาสี่โมงนะเดี๋ยวช่วงหน้าไปฟังรายการลูกทุ่งต่อลูกทุ่งต่างๆมากมายฝนเทลงมาแล้วเพลงที่บอกว่าให้กับแย่ด้วยกันละกันนะจ๊ะแย่แค่นั้นมีสารน้ำภูมิมาแย่ยายไปเต้นหน้าสารน้ำภูมิหน่อยเดี๋ยวกระป๋องไม่อยากฟังไงฮะ

าวแล้วจบไปเมื่อกี้กับเพลงฝนเทลงมาใช่ไหมเพลงนี้ตื่นเต้นมากเลยนะเหมือนระเบิดจะลงนะฮะพี่ปอมบอกว่าดีเจครับเปิดเพลงฝนเทลงมาได้ผลนะฮะฝนตกเฉยเลยนะครับนะแม่เปิดเพลงขอฝนแล้วฮะแม่ส่งคลิปมาให้ดูเลยว่าดีเจครับฝนตกจริงๆนะเนี่ยดูจากภาพที่ส่งมาท้องฟ้าครึ้มเลยทีเดียวนะฮะส่งบรรยากาศมาให้ดูนะว่ากันไปว่ากันไปฝนฟ้าอากาศเนาะฝนฟ้าอากาศนะขอเพลงไวสัก2เพลงได้ไหมเดี๋ยวเราขอเพลงช้ากันเดี๋ยวเตรียมเรื่องหลอนหลอนมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะครับนะในอยู่จังหวัดไหนทักทายกันได้นะครับมาพี่ปอบอกว่าทางสุรินทร์ตอนนี้เริ่มครึมมาบางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวฝนลงแน่พี่นราธิปร่างทองวันนี้เจอครับไปลืมเปิดเพลงเนอะมามาหน้ามานีเดี๋ยวมีเพลงลุงยังไหวได้ไหมเพลง AI 1เพลงแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าเพลงช้ากันนะครับ4โมงเย็นกับอีก1นาทีนะฮะพี่นราธิปวันนี้เจอครับฝากแซวพี่ออสหน่อยสิฮะให้เลิกเหล้าเลิกกินข้าวจะดีกว่าครับ

ีรู้ฟังทักมาหลายข้อความพี่ธงชัยบอกว่าดีครับเมื่อกี้ใครขอเพลงเพลินฝนเทลงมาครับเปิดปุ๊บฝนเทปั๊บทีเดียวนะฮะปัดท้อได้ผลจริงๆนะพี่เนาะพี่ธงชัยเนาะได้ผลจริงๆเลยนะฮะสวัสดีทนายหนุ่มแล้วกันนะฮะทนายหนุ่มมาแล้วครับทนายหนุ่มครับมาทักทายกันช่วงนี้พี่โอตอนนี้กำลังขับรถไปที่ไหนเอ่ยอันนี้งานอะไรพี่ฮะอยู่ที่แถวแถวเดอะมอลล์รามคำแหงนะครับบางกะปิเขามีงานอะไรพี่มีเททศมิตรด้วยเหรอฮะนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่ามานะครับทิติพลมานะครับพงศิษฐ์คำพีมานะเดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นกันเดี๋ยวมีเรื่องหลอนๆให้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อเนาะเดี๋ยวขอเปิดเพลงไว้หนึ่งเพลงมาเดี๋ยวเราจะหวาให้เบาลงนะฮะเมื่อกี้มันกันมาแดนซ์กันมาทั้งชั่วโมงทีเดียวนะฮะทั้งเพลงโจ๊ะแนวเพื่อชีวิตด้วยมานะครับมีเพลงหนึ่งครับที่ขอไว้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วดีเจครับชื่อเพลงว่าลุงยังไหว AI นี่มันชอบทำเพลงแปลกๆออกมาเนาะแต่มันก็ตรงความจริงเหมือนกันไหนใครเป็นมนุษย์ลุงเป็นวัยลุงบ้างละเอ่ยเอาเพลงนี้ไปฟังเลยนะฮะดีเจครับคำว่าสาบคิวในข่าวนี่แปลว่าอะไรฮะดีเจเมื่อกี้ก็มีคนส่งข่าวมาที่เชียงใหม่นะฮะเดี๋ยวจะแปลให้ฟังเราสักครู่กันฮะขอเพลงนี้ก่อนขอเพลงนี้ก่อนมาลุงยังไหวครับพี่ธนพงศ์ดีเจครับฝากถามเพื่อนๆด้วยเรื่องใบสั่งเดี๋ยวเราแป๊บนึงเราจบเพลงนี้จะมาคุยเนาะเรื่องใบสั่งไหมใครเจอใบสั่งบ้างใบสั่งออนไลน์

0: ู่ในฝ่ายมนุษย์ลุงทุกคนนะนายใครเป็นมนุษย์ลุงบ้างเอ่ยนี่ไงคนขอมาพี่เลยนะพี่ช่างฟอร์ดมาสด้าเนี่ยเป็นมนุษย์ลุงนะฮะเป็นมนุษย์ลุงได้แต่ต้องเป็นมนุษย์ลุงที่แข็งแรงนะจ๊ะเออนะฮะตอนเป็นหนุ่มเนี่ยโอ้ถึงไหนถึงกันนะฮะกินเหล้าเอ้ยนั่งชิลดับไปเที่ยวกันนะฮะพอเอาอายุเข้าวัย40กว่าฮะเลขใกล้เลข5ปั๊บเนี่ยเอาละอย่างพี่สมบัติมากมีนี่ยังอยู่เลข4อยู่ใช่มั้ยฮะยังแข็งแรงอยู่เห็นนี่ออกกำลังกายนะไปเล่นบอลนะจะบอกให้ฟังสนามหญ้าเทียมนะจ๊ะก็ดีฮะคุมอาหารตัวเองออกกำลังกายตามความเหมาะสมตามวัยก็จะเป็นการดีเอออันนี้คือเพลงที่มีชื่อว่าอะไรนะลืมชื่อไปแล้วอะไรอย่างเมื่อกี้ลุงยังไหวนะขอมานี่คือเซตเพลงวัยที่ขอมาในช่วงเวลาของพักบ่ายนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลดจังหวะให้เบาลงนะฮะทักทายทางแชทนะครับมีพี่โอมพุนซับโอดิจครับขอเพลงรักน้องคนเดียวของธเนศหน่อยครับดีเจเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเมื่อกี้มีคุณฟังเปิดประเด็นขึ้นมาพี่หนุ่มนะบอกว่าดีเจครับขอถามหน่อยสิเรื่องใบสั่งออนไลน์ไหนใครเคยเจอใบสั่งออนไลน์บ้างครับพี่ยันรัตพงศ์บอกว่าอยากจะถามแฟนรายการหน่อยนะครับว่าใครเคยได้ใบสั่งออนไลน์บ้างฮะแล้วคนไปรับไปจ่ายกันไหมแล้วมันจะมีผลต่อการที่เราจะเสียภาษีไหมฮะถ้าเราไม่จ่ายจะมีผลต่อการที่เราจะเสียภาษีไหมในอนาคตนะฮะอยากทราบเป็นข้อมูลนะใครมีประสบการณ์ไหมเดี๋ยวถ้าไม่มีเดี๋ยวจะลองหาข้อมูลให้นะครับเนาะใบสั่งออนไลน์แสดงว่าหลายๆคนเคยเจอมาเหมือนพี่เลิฟไงพี่เลิฟเคยเจอใช่ไหมฮะที่ขับรถไปเชียงรายฮะที่ขับเกินความเร็วเกินสักอย่างนะฮะใช่ไหมฮะความเร็วเกินเหมาะสมเกินกำหนดอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ากันไปตอนนี้4โมงเย็น12นาทีนะครับเดี๋ยวมาสรุปข่าวกันเดี๋ยวจะไปหาเรื่องหลอนๆเนี่ยมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสักหน่อยดีกว่า4โมงเย็น10โมงทีแล้วขอบคุณกับชูรีแท็กแล้วกันฮะให้การดูแลให้การสนับสนุนในช่วงเวลานี้ครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็คเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีด้วยใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโก Travel จาก True Dtac
0: Go Travel นะครับจาก True Dtac นะครับฝากด้วยกันละกันนะสำหรับใครที่อยากได้ซิมดีๆเอาไว้ใช้แต่นี่เหมาะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะแต่ถ้าเป็นซิมไทยก็มีหลายโปรโมชั่นของไทยแพ็คเกจละดีเจครับอย่าลืมเพลงไม่มีมือ1-2คนนะฮะพี่อิจิโกะว่าดีเจครับถ้าไม่จ่ายมีผลแน่นอนครับกับการต่อภาษีเห็นไหมอันนี้เป็นคุณผู้ฟังที่แจ้งมานะถ้าไม่จ่ายมีผลแน่นอนแสดงว่าเคยมีประสบการณ์เปล่าฮะดีเจว่าน่าจะมีนะเพราะมันมีข้อมูลอยู่แล้วไงมันมีข้อมูลอยู่ภายในฮะเออมันจะต่อภาษีไม่ได้หรือจะยังไงต่างๆนะฮะพี่อิจิโกะว่าถ้าใครอยู่เชียงรายใครจะไปเชียงรายต้องสังเกตป้ายดีๆครับดีเจเพราะว่าป้ายถนนออนไลน์ต่างๆก็จะมีต่างๆมากมายเนาะ

ริ่มใช้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับไม่จ่ายค่าปรับต่อภาษีรถนะฮะเดี๋ยวเขาดูข้อมูลก่อนนะฮะเริ่มใช้ใบสั่งรูปแบบใหม่ไม่จ่ายค่าปรับต่อภาษีรถไม่ได้นะครับก็บอกว่าจริงๆเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนาะนะฮะโดนใบสั่งแล้วเงียบนะฮะข้อมูลจะวิ่งเข้าสู่ระบบขนส่งทันทีนะครับถ้าไม่จ่ายภายใน30วันต่อทะเบียนรถไม่ได้แต้มใบขับขี่โดนตัดคะแนนความประพฤติจริงจังนะครับแต้มหมดเท่ากับพักพิงถอนพักก่อนแล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตทีหลังนะครับใบสั่ง3แบบใหม่มีทั้งแบบกระดาษเข้าระบบทันทีส่งไปรษณีย์แล้วก็ทางด้านเข้ามือถือนะครับอันนี้คือในส่วนของข้อมูลที่เขามีการลงเอาไว้นะครับเนาะมันจะมีข้อมูลที่เขาส่งต่อไปยังขนส่งนะข้อมูลของเราจะส่งไปยังขนส่งมันจะลิงก์ข้อมูลกันของหน่วยงานรัฐนะฮะจะมีคนอ้าวคุณไม่จ่ายนี่ใช่ไหมต่อไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะฮะตอนนี้เข้มงวดมากๆเลยนะฮะหลายพื้นที่เนาะอย่างพี่อิชิโกะว่าที่บ้านที่เชียงรายก็เข้มงวดมากๆเลยแสดงว่าเคยเจอมาก่อนแล้วสิเคยเจอประสบพบเจอมาแล้วนะครับแต่ปีที่แล้วผมโดนทั้งระบบ3ใบเลยนะฮะอันนี้พี่ณัฐพงศ์บอกไว้ปีแล้วผมโดนทั้งหมด3ใบเลยทีเดียวใช่ไหมฮะแนะนำไปจ่ายอ่ะพี่งั้นมันจะต่อไม่ได้มีปัญหาแน่เพราะข้อมูลมันลิงก์กันมันรู้หมดนะไม่ต้องอะไรมากฟังขนาดไอ้อันเนี้ยที่ล่าสุดเนี้ยที่ไอ้อะไรนะที่บัตรคนจนนะที่เขาโดนตัดสิทธิ์นะฮะที่เล่าให้คุณฟังได้ฟังเนี้ยคนที่บ้านดีเจนะซื้อรถยนต์ไว้เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วแล้วรถยนต์ก็ขายซากทิ้งไปแล้วนะฮะแต่ไม่ได้ไปแจ้งขนส่งไม่ได้ไปแจ้งข้อมูลต่างๆเนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัวของคนละครึ่งก็ดีมันรู้หมดเลยนะบัตรคนจนมันรู้ข้อมูลหมดเลยมันสามารถดึงฐานข้อมูลหมดเลยอีกคนหนึ่งเคยซื้อที่ดินมาได้เงินมา 3-4 แสนแต่เงินหมดแล้วนะฮะเหลือแค่ไม่ถึงแสนแล้วตอนนี้เขาเงินไปใช้หมดแล้วเขาบอกว่าเคยมีเงิน 4 แสนไม่ให้บัตรคนจนข้อมูลเก่าเมื่อวัน 7-8 ปี 10 กว่าปีแล้วมันมีหมดเลยข้อมูลเก่าๆของหน่วยงานรัฐนะครับเพราะเนี่ยมันลิงก์กันหมดเลยทุกเรื่องเลยทีเดียวนะครับนะพี่นัทบอกว่าพอต้นปีที่ผ่านมาครับก็ต่อได้ปกตินะพอไม่แน่ใจเลยต้องถามพี่ดูทีนี้อ๋อเหรอฮะต่อได้ปกติหรอดิเจไม่แน่ใจนะเย้นะก็ไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้ด้วยสินะก็ลองไปต่ออีกรอบหนึ่งแล้วพี่จะต่ออีกเมื่อไหร่ถ้าไม่ได้ก็ต้องไปจัดการให้เรียบร้อยนะฮะเนาะแต่ข้อมูลมันบอกอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าต่อไม่ได้ก็คงจะต้องไปจัดการจ่ายนะฮะสวัสดีพี่โอมนะครับขอเพลงนาฬิกาทรายหน่อยครับเข้าเพลงช้าแล้วใช่ไหม

เพลงจาก Only Monday นะครับนี่คือเพลงที่มิชชั่วได้แต่นึกถึงในสไตล์ Gen Z Gen Z นะครับมาเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนมาเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวมาเล่าเรื่องราวต่างๆแต่ตอนนี้คือเคลียร์แล้วเนี่ย Monkey Act ครับไม่มีเบอร์1ถึง2คนนะครับ

ขาบอกว่าความรักมันเรื่องใหญ่นะฮะจะมี2คน3คนไม่ได้เลยเด็ดขาดเลยใช่ไหมฮะ Monkey Act นะครับเพลงเก่าในตำนานที่หลายคนชื่นชอบในยุคปี2000นะฮะ

กี่ยวกับกรณีข่าววันนี้ที่มีการแชร์กันนะฮะก็บอกว่าเดือดมอเตอร์เวย์ลุงรถบัสโดนหนุ่มรถทัวร์รัวหมัดใส่ไม่ยั้งฉุนขับตัดหน้ามีรถหวอนำขบวนเอ๊ะเมื่อกี้มีข่าวเมื่อกี้ในเพจ Facebook นะมีการแชร์ออกมาเดี๋ยวไปดูข่าวนี้ก่อนหน่อยไหมนะฮะพี่ณัฐพงศ์เพิ่มเติมเพลงของวง Noise เข้ามานะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่ณัฐพงศ์นะกี่วันกี่คืนของวง Noise นะฮะได้เลยนะจ๊ะพี่เดียวบอกว่าดีใจครับสมุทรสาครฝนตกหนักมากครับตอนนี้จริงเหรอพี่ไหนขอดูเรดาร์ตรวจอากาศหน่อยสิเดี๋ยวขอเช็คเรดาร์นะไว้หน่อยนะครับตอน 4:00 นจะครึ่งนี่นะว่าโซนไหนฝนฟ้าตกมากอย่างไรวันนี้เนี่ยที่เชียงใหม่จะบอกฟองตลกมากเมื่อเช้าฝนตกมาตั้งแต่เช้าเลยตกแบบโอ้โหไม่รู้มาจากไหนแต่พอเลยเที่ยงมาแดดสว่างตัวนี้แดดสว่างมากเลยฟ้าใสมากเลยนะฮะแต่ตอนนี้นะครับฝนรู้สึกว่าจะอยู่ในโซนของภาคโอ้ภาคกลางภาคตะวันตกหนักเลยทีเดียวตอนนี้นะฮะตั้งแต่จังหวัดสุพรรณตั้งแต่นี้แล้วกันตั้งแต่แถวแถวสุพรรณบุรีนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะลงไปสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนะครับลงไปนะฮะแล้วโซนของกำแพงแสนนะฮะนครปฐมนะเนาะนะกาญจนบุรีนะครับด่านมะขามเตี้ยนะครับบ้านโป่งราชบุรีนะฮะลงไปถึงโซนของตัวเมืองราชบุรีนะฮะแล้วก็บางคนทีที่พี่สมบัติมากมีอยู่ใช่ไหมฮะพี่สมบัติอยู่สมุทรสงครามบางคนทีนะฮะแล้วก็ยังลากยาวไปถึงที่สมุทรสาครด้วยตอนนี้ตกหนักเลยตกหนักเลยนะครับโซนนี้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนกรุงเทพมหานครยังไม่ตกนะยังไม่ตกนะฮะทิศทางการเคลื่อนที่ของฝนเนี่ยมันเคลื่อนที่จากฝั่งตะวันตกไปตะวันออกนะครับเนี่ยถ้าคาดการตามหลักการประมาณห้าโมงประมาณใกล้ๆห้าโมงฮะประมาณสักสี่โมงครึ่งสี่โมง45-50ใกล้ๆ5โมงครับพี่โอฝนจะเริ่มมาที่กรุงเทพมหานครถ้าว่ามันยังมีพลังอยู่นะเพราะมันลมมันพัดจากทิศตะวันตกนะฮะจะเข้ากรุงเทพมหานครซึ่งในโซนของอ้อมน้อยนะครับกระทุ่มอ้อมน้อยเนี่ยจะเจอก่อนตามเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะพระประแดงเข้าโซนกรุงเทพโซนชั้นในนะครับเดี๋ยวรอติดตามพี่โออยู่โซนไหนนะรามเหรอฮะรอดูด้วยกันว่าจะถึงหรือเปล่าหรืออย่างไรนะประมาณสัก5โมงไปกรุงเทพมหานครน่าจะมีฝนเข้าไปนะฮะตอนนี้เช็คกันเลยเช็คกันเลยนะครับด่วนเลยนะจ๊ะนะฮะสวัสดีพี่เขยลำพูนนะครับเย็นๆญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเย็นๆครับวันนี้ส่งไส้ย่างมาด้วยโอ้โหย่างไส้ให้กับมิยาบิอยู่นะฮะไส้ย่างมิยาบิมิยาบิกินไม่เป็นนะพี่มิยาบิเขากินปลาดิบฮะซูชิอย่างเงี้ยนะฮะสาวดื้อนครปฐมวันนี้เจ๊ขาตกหนักเลยค่ะที่นี่ฝนตกหนักแล้วใช่ไหมที่ดื้ออยู่ใช่ป่ะดื้ออยู่ถนนเส้นไหนนะฮะนครปฐมอ่ะโซนไหนนี่ดื้ออันนี้ตามเรดาร์ก็ขึ้นมาเหมือนกันดื้อว่านครปฐมก็ตกนะนะฮะตามเรดาร์ขึ้นคือตกหนักเลยนะตอนนี้นะฮะพี่ตาวันนี้เจ๊ครับสเปนก็ตกเยอะเหมือนกันอันนั้นตกรอบครับพี่สเปนตกรอบเยอะมากนี่ก่อนนะนะครับอันนี้ก็เป็นเรดาร์ตรวจอากาศในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยละกันนะจ๊ะนะฮะมาเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องราวต่างๆกันเดี๋ยวขอไปเตรียมเรื่องหลอนแป๊บหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ข่าวออกมาเกี่ยวกับกรณีของลุงเดือดนะฮะลุงรถบัสนะฮะโดนหนุ่มรถทัวร์ขึ้นชกนะฮะหลายๆคนน่าจะเห็นข่าวที่มีการแชร์กันเนาะเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้นะฮะได้โพสต์คลิปหนุ่มคนหนึ่งนะฮะรุมชกต่อยนะฮะพร้อมเขียนแคปชั่นว่าหนุ่มหัวร้อนนะฮะนอนคุกครับเมื่อเช้าได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอนี้นะบนถนนมอเตอร์เวย์ขาออกมีรถบริษัทหนึ่งไปชนท้ายรถบัสนำเที่ยวมีปากเสียงกันจากนั้นลุงก็โดนทำร้ายนะครับในคลิปเนี่ยหนุ่มคนหนึ่งนะรวมหมัดใส่ลุงพนักงานขับรถอีกบริษัทหนึ่งที่นั่งอยู่ที่พวงมาลัยนะฮะก่อนโต้เถียงกันหลังเกิดอุบัติเหตุโดยลุงพนักงานขับรถผู้บาดเจ็บระบุว่าไอ้ลุงพนักงานที่โดนทำร้ายระบุว่าตนเปิดไฟเลี้ยวออกมาแล้วแต่คู่กรณีกลับมาโมโหและท้าทายนะให้ลงมาต่อยจากนั้นก็มีพนักงานอีกคนนึงวิ่งเข้าไปบนรถนะฮะแล้วก็รัวหมัดใส่จนบาดเจ็บหมายถึงว่าลุงนะครับมาและอีกคนข้างมันอยู่ข้างล่างรถแล้วมันตะโกนด่าขึ้นมาชกขึ้นมาแต่ชกไม่ค่อยถึงดีแต่อีกคนนึงขึ้นบนรถเลยก็มาชกลุงข้างบนรถเลยหลายคนน่าจะเห็นการแชร์ออกมาแล้วใช่ไหมฮะล่าสุดนี้นักข่าวพยายามติดต่อไปยังรถทัวร์ดังกล่าวนะฮะปรากฏว่าไม่มีใครติดต่อได้เลยเดี๋ยวรอติดตามข่าวต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรหลายคนน่าจะเห็นข่าวที่มีการแชร์เลยใช่ไหมฮะแล้วคนรถทัวร์ก็ตกใจกันวุ่นวายกันนะฮะโอ้โหเห็นไหมคนเราเดี๋ยวนี้หัวร้อนไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวคนใหญ่โตนะนะฮะโปเต้วันนี้ครับฝรั่งเศสก็ตกเหมือนกันครับตกรอบเลยฮะดื้อว่าดื้ออยู่แถวพระสมุทรเจดีย์ค่ะดิเจขาดิเจวินพระสมุทรเจดีย์นะฮะแม่สเปรย์สกายนะครับส่งบรรยากาศมานะตอนนี้ที่ไหนเอ่ยพุทธมณฑลเหรอฮะสาย5นครนะมุ่งหน้านครปฐมพุทธมณฑลนะฮะมืดครึ้มทีเดียวนะฮะ
มืดหนักทีเดียวนะฮะโอ้โหใครอยู่โซนไหนก็ทักทายกันแล้วกันในตอนนี้โซนแถวนั้นเนี่ยหนักเลยเด็กกรุงเทพมหานครรอรับแรงกระแทกนะฮะนี่ดื้อส่งคลิปไม่ดูว่าฝนตกจริงๆนะดีเจวินไม่ได้โกหกนะนี่นะนี่ฟังเสียงฟังเสียงเป็นกล้องที่จะถ่ายในมือถือในรถนะฮะข้างหน้าคือมองไม่เห็นเกือบมองไม่เห็นทางเลยเปิดที่ปัดน้ำฝนแบบอย่างแรงทีเดียวขับไปเรื่อยๆนะฮะจะเข้าไปทำงานนะจ๊ะค่อยๆขับขี่กันแล้วกันนะสับสาวดื้อนะจ๊ะนะครับพี่เคยว่าที่เจอครับกำลังต้มหน่อไม้เขาจะเอาไปฝากมิยาบิอยู่ฮะแหมมาเปิดเพลงต่อมาเดี๋ยวค่อยมาคุยกันมานะอยู่ถนนโซนไหนกรุงเทพภาคกลางทักทายกันได้นะครับนะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันนะฮะ

ขอจังเลยเพลงนี้นะครับนี่คือนาฬิกาทรายกันจากโบกี้ไลออนด้วยที่ฝากไว้ด้วยนะครับนาฬิกาทรายนาฬิกาทรายเมื่อวานนี้ดิจิวินเล่าเรื่องราหลอนๆใช่ไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องของกู้ภัยที่เก็บศพไปใช่ไหมครับที่เมื่อวานนี้พี่สมบัติไม่มานะนะฮะแล้วก็ในส่วนของพี่ช่างเบิร์ดสันหลวงก็ไม่มานะเมื่อวานเล่าข่าวว่ามีพี่คนหนึ่งอารีรันอีกรอบเนาะที่เขาไปเก็บศพมีสองกรณีกรณีแรกกู้ภัยเขาลงไปงมหาศพที่แม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมฮะกู้ภัยเขาใช้วิธีการต่อตัวการต่อตัวลงไป 3-4-5 คนนะครับเพราะว่าน้ำมันลึกเนาะ 4-5-6 เมตรใช่ไหมฮะต้องต่อตัวกันลงไปแล้วก็จับตรงบริเวณตรงไหล่ฮะเหยียบไหล่ลงไปแล้วกู้ภัยข้างล่างไปเดินเหยียบใส่โกรธกระดูกฮะโกรธกระดูกที่อยู่ข้างใต้น้ำนะฮะแล้วปรากฏว่าตอนนี้กำลังงมหาปรากฏว่าได้ยินเสียงประหลาดนะฮะอยู่ในใต้น้ำเจ้าพระยาเออมีเสียงคนคุยกันแล้วมีเสียงหัวเราะด้วยนะฮะเพราะว่าข้างใต้นี่เต็มไปด้วยโกรธกระดูกที่เข้าไปเหมือนกับไปลอยอังคารนะฮะที่ลอยฟองเมื่อวานจำได้ใช่ไหมฮะก็เป็นเรื่องหลอนที่เกิดขึ้นนะครับอีกหนึ่งกรณีก็คือกู้ภัยไปงมหาศพมันอืดมันลอยขึ้นมาแล้วใช่ไหมที่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมที่เราเมื่อวานนี้แล้วปรากฏว่าจังหวะที่กู้ภัยกำลังคว้าเอื้อมเอาศพที่กำลังลอยน้ำมาแล้วมัดติดเอวตัวเองนะฮะเพื่อจะลากขึ้นฝั่งเนี่ยกู้ภัยกดหมดแรงใช่ไหมหมดแรงแล้วก็เขาจะปล่อยศพทิ้งให้ลอยไปก่อนแล้วเขาก็จะว่ายขึ้นฝั่งกดว่าอธิษฐานปรากฏว่ามันเหมือนมีมือมาดันข้างหลังเขาฮะดันข้างหลังเขาขึ้นฝั่งเขาตกใจมากเลยนะทั้งที่ข้างหลังเป็นศพที่เคลื่อนไหวไม่ได้ฮะยังตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องเล่าจากกู้ภัยวันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องมาเล่าให้ฟังรอแป๊บหนึ่งนะอย่าเพิ่งหายไปไหนตอนนี้ขอเปิดเพลงกันก่อนเลยครับอันนี้เกริ่นให้ฟังก่อนโปเต้ครับวันนี้โปเต้ได้ไปตกปลาเจอศพบ้างไหมโปเต้เนี่ยเขาเจอศพแล้วนะศพจริงๆนะฮะที่ตกปลาจริงๆนะฮะพี่หนุ่มวันนี้ใจครับตอแหลครับกู้ภัยเขาไม่ตอแหลพี่เขาพูดเรื่องจริงฮะพี่สมบัติอยู่ป่ะพี่สมบัติพี่เขยลำพูนครับพี่เขยนี่เขาเป็นคนไม่กลัวผีนะโปเต้บอกเยอะแยะดีเจเรื่องศพพวกเนี้ยเยอะแยะมากมายคนตายเยอะกดกระดูกก็เยอะนะฮะอันนี้เล่าแบบย่อๆนะเมื่อวานเล่ายาวกว่านี้นะฮะมางั้นเปิดหนึ่งเพลงก่อนมาเดี๋ยวสักครู่ดิจิวินขอเตรียมเรื่องราวก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังประสบการณ์กู้ภัยนะเรื่องเล่าจากกู้ภัยนะฮะกี่วันกี่คืนครับงานจากวง Noise นะครับที่ฝากไว้ด้วยนะครับนะดารินดาอยู่ป่ะดารินดาดื้อบอกว่าดื้ออยู่แถวดื้ออยู่องค์พระค่ะไปพระสมุทรเจดีย์คนละจังหวัดกันเลยนะจ๊ะดีเจคนละจังหวัดกันใช่ไหมฮะดื้ออยู่องค์พระปฐมเจดีย์นะครับก็เป็นโซนที่ฝนมันตกเหมือนกันไงดื้อเดี๋ยวสักครู่หนึ่งฝนมันจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคกลางกรุงเทพต่อฝนรอบนี้มันมาจากกาญจนบุรีมันมาจากฝั่งที่ตะวันตกค่อยๆเคลื่อนมาเรื่อยๆแล้วเป็นกลุ่มใหญ่มากเลยนะครับดังนั้นเตรียมตัวรับมือเลยโซนภาคกลางกรุงเทพเนี่ยสักพักห้าโมงถึงแน่ๆนะฮะโปเต้บอกว่าอยากเจอให้ไปนั่งเฝ้าสะพานดูครับโดดน้ำทุกวันเลยดีเจเออแปลกเนาะคนเราเนาะเดี๋ยวนี้นะคนเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะโปเต้เป็นไบโพล่ากันเยอะเหมือนบีกาลูไงทำอะไรคิดไม่ได้ไม่ถูกฆ่าตัวตายไว้ก่อนแต่เราก็ไปโทษเขาไม่ได้เนาะมันเป็นอาการของโรคนะฮะวิธีการเดียวคือฆ่าตัวตายเออนะถังออกซิเจนระเบิดใช่ลืมเล่าเรื่องนี้ไปลืมท่อนนี้ไปถังออกซิเจนระเบิดนะฮะอ้าวพี่เขยส่งภาพลอยน้ำมาแล้วศพลอยน้ำมาแล้วนะพี่เขยในเวลาคุยเรื่องอะไรที่เขาจะส่งภาพมาตลอดนะฮะคุยเรื่องต้นไม้ก็ส่งต้นไม้มาคุยเรื่องระเบิดก็จะส่งระเบิดมานะฮะคุยเรื่องปลาก็จะส่งลูกปลามานะฮะเป็นทีมงานที่ส่งภาพขึ้นจอได้บ่อยมากนะฮะก็บอกว่าใครตอแหลกันแน่ก้อยเพลงตัวเองนะเก็บไว้ก่อนเพลงไทยใหญ่นะเอาไว้ก่อนไม่เข้าพวกเขากำลังจะมาหลอนไงมาเปิดเพียงไทยใหญ่อะไรเวลานี้ฮะจะมาเปิดเพียงยาโก้อะเออเขากำลังจะซึ้งจะหลอนจะหลอนกันเนี่ยดารินดาว่าจะเล่าเรื่องผีอีกแล้วเหรอคะดีเจดารินดามาแล้วดารินดาเห็นไปโพสต์ในเฟซบุ๊กกลุ่มหรอว่าสมาชิกใหม่รายงานตัวหรอโปเต้เราไปคอมเมนต์ก่อนว่าสมาชิกอันใหม่อะไรโดนแกงตอนบ่ายตอนเย็นทุกวันนะฮะท่านหนูว่าดีใจครับองค์พระปฐมเจดีย์ต้องหอยทอดครับอร่อยจริงเหรอฮะจริงดิตอนนี้ยังมีขายกันอยู่เยอะไหมแย่ไหมต้องถามสาวดื้อเนี่ยหอยทอดเหรอฮะพี่วินครับฝากถามพี่เต้นไว้หน่อยพี่เต้จะโดนเมื่อไหร่เดี๋ยวดื้อจะไปนั่งจะโดดเมื่อไหร่จะไปนั่งดูใช่ไหมฮะเต้เขาว่ายน้ำเป็นดื้อโดดเมื่อไหร่ก็ไม่ตายหรอกฮะ
นอกจากเอาหัวล้านผูกไปกับหินข้างล่างนะฮะ

0: ังหัน
1: หอยทอดแหละฮะพี่บินครับฝากถามพี่เต้ไว้หน่อยพี่เต้จะโดนเมื่อไหร่เดี๋ยวดื้อจะไปนั่งจะโดดเมื่อไหร่จะไปนั่งดูใช่ไหมฮะเต้เขาว่ายน้ำเป็นดื้อโดดเมื่อไหร่ก็ไม่ตายหรอกฮะนอกจากเอาหัวล้านผูกไปกับหินข้างล่างนะฮะ

ฟังเพลงกันช่วงนี้จบไปเมื่อกี้กับเพลงกี่วันกี่คืนนะครับงานจากวง Noise ที่หยิบให้ฟังด้วยก็ละกันนะฮะวง Noise นั่นเองครับเมื่อกี้ดื้อบอกว่าดีเจขาเมื่อกี้ที่นายหนุ่มถามว่าหอยทอดเนี่ยตั้งอยู่3พรานค่ะอร่อยมากเลยหอยทอด3พรานล่ะฮะเออท้ายหนุ่มบอกว่าขับรถอยู่แถวแยกสนามบินเชียงใหม่รถติดหนักมาก2วันแล้วนะฮะทำใจพี่ทำใจ

พลงนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นเพลงประกอบหนังผีเหมือนกันนะใช่ไหมฮะกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาหาฉันทีได้ไหมนะฮะเอาละครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเวลาใกล้จะห้ามันอยู่ดีมาเล่าเรื่องราวหลอนๆกันดีกว่านะครับก็ว่างั้นขอเปลี่ยนเป็นเพลงหมดเวลาแก้ตัวกันละกันตาขอเป็นเพลงดินแดนแห่งความรักกันละกันนะครับนะฮะตาครับตาเกิดปีพ.ศ.เลยนะ2542-43ใช่ไหมฮะจำเหตุการณ์สึนามิได้ไหมเอ่ยโอ้โหสึนามิถือว่าเป็นเรื่องราวใหญ่เลยโศกนาฏกรรมตอนนั้นหลายคนเรายังไม่รู้จักสึนามิเลยเนาะว่าสึนามิมันคืออะไรใช่ไหมครับพี่เขยลำพูนชื่อมันเป็นญี่ปุ่นนะตอนแรกๆเนี่ยเราได้ยินว่าเขายังใช้ชื่อคำว่าสูนามิอยู่เลยนะยังไม่ใช่สึนะสูนามิเลยนะฮะตอนนั้นหลายคนน่าจะยังเป็นเด็กอยู่หรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่แบบวัยรุ่นอยู่อะนะตอนนี้ก็อาจจะ40-50ก็ว่ากันไปสึนามิเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวนะครับซึ่งญี่ปุ่นเขาเคยเจอมาก่อนอยู่แล้วเขาเลยตั้งชื่อว่าสึนามินะครับมีหลายๆคนที่ไปเล่าประสบการณ์ในรายการต่างๆในโซเชียลนะครับทิ้งเป็นประสบการณ์ตรงนะฮะแล้วก็มีประสบการณ์หลอนๆด้วยโดยเฉพาะกู้ภัยต่างๆที่ได้มีการเล่าเอาไว้นะครับคุณติ๊กกลิ่นสีนะฮะดาราคารวานยุค90ชื่อดังเมื่อก่อนเขาจะมีรายการแสบคุณ2จำได้ไหมฮะแสบคุณ2รายการกิกะไบต์เนาะสมัยก่อนนะฮะเขาก็ไปถ่ายทำตอนนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีการไปเที่ยวที่เกาะพีพีเกาะพีพีนะครับก็ปรากฏว่าก็ไปพักกันโอ้รู้สึกว่าจะเหมากันไป2สัปดาห์เลยเหมาพนักงานทั้งบริษัทไปเลยนะรายการแสบคุณ2สมัยก่อนนะฮะก็ไปพักที่เกาะพีพีแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่เกาะภูเก็ตซึ่งพีพีกับภูเก็ตมันก็ไม่ได้ไกลเงินไปใช่ไหมฮะวันนั้นเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าทีมงานส่วนหนึ่งนะฮะก็คือไปดำน้ำที่เกาะพีพีต้องบอกคุณฟังก่อนว่าสึนามิเนี่ยถ้าเราอยู่กลางทะเลเราจะปลอดภัยนะแต่คนถามว่าปลอดภัยยังไงดีเจเขาเรียกว่าคลื่นยักษ์สูงขนาดนั้นนะฮะมันจะปลอดภัยได้ยังไงนะครับปลอดภัยครับเพราะว่าในทะเลเนี่ยคลื่นมันแรงจริงแต่ว่าเราอยู่บนเรือมันจะหนักสุดแค่โครงเคลงแต่ที่น่ากลัวคือตรงบริเวณของปลายของมันก็คือตรงบริเวณชายหาดนะฮะที่เราเห็นตามคลิปตามภาพสมัยก่อนที่มีการนำเสนอในรายการข่าวนะฮะก็ปรากฏว่าคุณติ๊กกลิ่นสีกับทีมงานส่วนหนึ่งนะอยู่บนบกอยู่บนโรงแรมรีสอร์ทนะครับที่ภูเก็ตนะครับส่วนทีมงานส่วนหนึ่งไปที่เกาะพีพีนะตอนนั้นมีคุณกิ๊กนะกิ๊กฮะปากกิ๊กอ่ะเขาไปดำน้ำไปเที่ยวกันที่เกาะพีพีแต่อีกส่วนหนึ่งอยู่ที่หมู่เกาะภูเก็ตนะครับก็ตอนนั้นตื่นเช้ามาประมาณสัก7 โมงเช้าเขาต้องการจะไปถอนเพราะเมื่อคืนดื่มเหล้าฮะก็ไปนั่งหากินกาแฟอะไรกินกันตามชายหาดนะครับที่ภูเก็ตปรากฏว่าช่วงที่กำลังเหมือนกับนั่งกำลังกินกาแฟกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มต่างๆสักพักหนึ่งน้ำมันลดไปผิดปกติเลยนะที่เขาเล่าในรายการนะครับก็เลยเอ๊ะอะไรยังไงก็เดินไปดูทุกคนก็ชงนสงสัยเอ๊ะทำไมน้ำมันลกผิดปกตินะอย่างนี้นะฮะก็เดินดูนะฮะคนหาปลาบอกเอ๊ะไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยเสียงสำเนียงใต้ๆหน่อยนะครับก็ปรากฏว่าสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเป็นคลื่นใหญ่มาทุกคนโอ๊ยตกใจตอนนั้นยังคิดว่ามันเป็นแค่คลื่นเป็นแค่พายุอยู่นะฮะก็ยืนมองชิวๆอยู่สักพักมันเริ่มแรงขึ้นมันตุ้มตามเข้ามาอย่างที่เราเห็นในภาพที่มีการนำเสนอทุกคนพากันวิ่งกันวิ่งไปคนละทิศคนละทางนะคุณติ๊กกลิ่นสีก็วิ่งพยายามวิ่งขึ้นที่สูงก็วิ่งกันบางคนก็วิ่งขึ้นอาคารต่างๆบางคนพื้นต้นไม้ก็มีนะปรากฏว่าคุณติ๊กกลิ่นสีเนี่ย เขาวิ่งขึ้นบังกะโลมีความสูงประมาณเป็นเหมือนกับโรงแรมเงี้ยนะฮะ3-4 ชั้นก็วิ่งกับปีนขึ้นไปนะฮะแล้วก็ทีมงานคนหนึ่งนะโดนน้ำซัดตุ้มเข้าไปนะครับแล้วก็ล่างเขาไปพัวใส่ข้างหลังนะฮะแล้วปรากฏว่าน้ำที่มันแรงขนาดนั้นนะฮะมันทำให้อาคารเขาเรียกว่ากำแพงนะพังเลยทีเดียวแต่ตัวของคุณติ๊กกลิ่นสีนะก็เลยหลุดออกไปแล้วก็ขึ้นไปอยู่ทางที่สูงได้สามารถปีนขึ้นไปชั้นบนชั้น2ชั้น3ได้นะครับแต่ว่าตัวของทีมงานพี่คนนึงที่เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาติดอยู่ข้างล่างปรากฏว่าขาหักเลยคุณฟังมีแผลเลยโดนเหล็กอะไรเสียบเข้าไปบริเวณขาเลยทีเดียวนะน่ากลัวมากเลยนะฮะแล้วสิ่งที่น่ากลัวสุดคือทีมงานข้างบนพยายามช่วยกันพยายามจะช่วยพี่คนนี้นะฮะที่เป็นทีมงานเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยให้ขึ้นไปอยู่ชั้นบนเขาพยายามดึงพยายามลากกันแต่ช่วยยังไงก็ช่วยไม่ได้เพราะน้ำมันมาแรงมากนะบางคนโดนพัดไปต่อหน้าต่อตาเลยที่เราเห็นจากในภาพนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ก็คือพี่คนที่เขาเป็นทีมงานที่ก็เป็นโปรดิวเซอร์คนผู้จัดรายการนะฮะเขาบอกว่าในช่วงที่ทุกอย่างสงบลงแล้วนะฮะทีมงานข้างบนวิ่งขึ้นไปชั้นบนหมดแล้วแต่ว่ามีเขาคนเดียวที่ตกอยู่ในน้ำนะครับแล้วก็อยู่ในท่ามกลางอันตรายที่ว่ามีเหล็กเสียบมีอะไรต่างๆมีรอยแผลนะฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่เขานอนแล้วก็ช่วงหนึ่งเหมือนเป็นช่วงที่เหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นหรือเขาคิดว่าเขาเองอาจจะหลุดออกไปในโลกของวิญญาณหรือไม่อย่างไรเขาบอกว่ามันมีช่วงหนึ่งนะฮะที่เขานอนอยู่แล้วเขาหลับไปหลับ
จะว่าหลับก็ไม่เชิงเหมือนกันเหมือนกับกึ่งหลับกึ่งตื่นสติจะหลุดไปแล้วฮะเขาบอกว่าเขาไปโผล่ที่หนึ่งรู้ป่ะฮะเป็นที่ขาวๆพี่กฤษณาเป็นที่ขาวๆโล่งๆคุณฟังนึกภาพเหมือนเราอยู่ในห้องขาวๆพี่อยู่ในห้องขาวๆนะครับแล้วก็มีแสงวาบๆกระจายเต็มหมดเลยแล้วเขาอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้ในความรู้สึกนะเขาบอกเฮ้ยนี่เราตายแล้วเหรอเนี่ยเนี่ยนี่เราตายแล้วเหรอเนี่ยอันนี้คือตัวของพี่คนนั้นนะที่เป็นโปรดิวเซอร์ของรายการกิกะไบต์แสบคูณ2นะฮะเฮ้ยนี่เราตายแล้วเหรอเนี่ยนะฮะเขานอนอยู่แล้วนอนอยู่แต่ว่ายังขยับตัวไม่ได้นะครับในความรู้สึกนั้นนะฮะเป็นแสงสีขาวหมดเลยนะเขาก็ยังจะขยับตัวดิ้นตะกี้เรายังโดนน้ำพัดอยู่เลยนะยังจำเหตุการณ์ได้ถ้าสมมติว่ามันก็น่าอัศจรรย์เหมือนกันนะถ้าเราเป็นคนแบบนี้เราจะคิดว่าเฮ้ยเราตายหรือยังนะสักพักหนึ่งเขาพยายามเคลื่อนไหวแล้วพยายามจะจนกระทั่งปุ๊บเขาหลุดออกมาพอหลุดออกมาปุ๊บเนี่ยนะฮะภาพที่เห็นคือเขาอ่ะนอนบนกองเศษซากของอาคารของเศษไม้ต่างๆที่น้ำมันพัดขึ้นมาพี่คนนี้นะฮะแล้วเขานอนแบบนอนอ้าแข้งอ้าขาอยู่แล้วมีคนตะโกนเรียกเฮ้ยพี่อย่าอยู่ไหมยังพยายามตะโกนเรียกเขาสะดุ้งขึ้นมาเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมานะฮะแล้วก็มีการพยายามช่วยนะทุกคนก็พยายามจะดึงตรงนั้นโหเลือดไหลเต็มแข้งเต็มขาทีเดียวนะพยายามจะพยุงพยายามจะยกตัวและตัวเขาใหญ่ด้วยนะยกขึ้นไปบริเวณชั้น3ชั้น4ก็เอาไปปฐมพยาบาลกันเบื้องต้นกันก่อนนะครับสภาพคือไม่ไหวตอนนั้นพี่กิ๊กนะปากกิ๊กอะฮะปากกิ๊กดูอะฮะปากกิ๊กบอกว่าไม่รอดแน่ยังไงก็ไม่รอดนะฮะดูจากสภาพนะยังไงก็ไม่รอดแน่นะฮะก็พยายามปฐมพยาบาลแล้วก็เอาน้ำอะไรให้กินแต่ว่ากินสักพักก็อ้วกมาแต่อ้วกมานี่เป็นทรายหมดเลยนะฮะเป็นทรายออกมาจากร่างกายอะทรายทั้งน้ำสีดำดำเต็มตัวทีเดียวเพราะว่าน่าจะคิดว่ากินน้ำที่เป็นน้ำโคลนไปหลายมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัดสินใจโทรเรียกนะครับเหมือนกับเช่าเหมาลำเครื่องบินเลยให้มารับตัวเลยนะฮะเอาใส่เรือลงไปก่อนเอาใส่เรือลงไปก่อนแล้วก็เอาไปรักษาตัวที่เอาขึ้นเครื่องบินไปส่งที่กรุงเทพไปรักษาตัวก็ว่าเป็นประสบการณ์ของลุงมากๆเลยโดยเฉพาะช่วงที่กึ่งหลับกึ่งตื่นช่วงนั้นที่เหมือนร่างจะหลุดออกจากเหมือนวิญญาณจะออกจากร่างแล้วก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีหลายเหตุการณ์ที่เจอขึ้นนะครับในช่วงของสึนามิเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูประสบการณ์ของกู้ภัยนี่เป็นประสบการณ์ของคุณปากกิ๊กเนาะปากกิ๊กกิ๊กดูนะฮะแล้วก็ในส่วนของทีมงานคุณติ๊กกลิ่นสีที่เล่าประสบการณ์เฉียดตายส่วนคนที่ดำน้ำอยู่ทะเลนั้นปลอดภัยทุกคนนะฮะไม่มีใครเป็นอะไรเลยแต่คนที่อยู่บนชายฝั่งเกือบตายกันนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องกู้ภัยนะมีเรื่องราวของกู้ภัยที่ไปเจอศพที่เป็นผู้หญิงตายท้องกลมด้วยนะฮะเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะฮะมีเป็นประสบการณ์หลอนๆเนาะนะฮะต้าเกิดปี41ใช่ไหม41 42 34ประมาณ5ขวบต้าจำข่าวได้ไหมตอนสึนามิตอนนั้นนะเล่าเรื่องผีนะฮะพี่ทวิตกี้วันนี้ใจครับตอนนี้ขับรถอยู่กรุงเทพครับเตรียมรับมือฝนได้แล้วครับตอนนี้มืดตื่นเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวเตรียมตัวรับมือฝนเลยพี่เดี๋ยวไปแน่ๆนะฮะนี่พี่เขินลำพูนส่งภาพสึนามิมานะเป็นสาวอ้วนคนหนึ่งฮะกระโดดน้ำนะฮะ น้ำกระเพื่อมแรงมากเลยครับแม่เดี๋ยวมาดูกันต่อแล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องราวของสึนามินะครับประสบการณ์จากกู้ภัยวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นผีเป็นตัวแต่เรื่องราวประสบการณ์จริงที่เขาเล่าให้ฟังเขาเล่าให้ฟังนะครับเนาะงั้นขอ1เพลงก่อนกันแล้วกันในช่วงนี้นะครับนะหมดเวลาแก้ตัวนะครับที่ฝากไว้เมื่อกี้ด้วยนะ

มาถึงเรื่องเล่าจากกู้ภัยเมื่อกี้ได้เจอเล่าเรื่องของสึนามิวันนี้อาจจะไม่หลอนมากนะฮะเบาๆเนาะแค่เบาๆกันก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องหลอนๆก็เอาแบบพอดีๆแล้วกันนะครับเรื่องราวของสึนามินะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่ออดีตการที่ผ่านมา20ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี47นะฮะเป็นเค้าเรียกว่ามหาอุทกภัยที่ใหญ่สุดในเอเชียในตอนนั้นก็ว่าได้เหมือนกันนะครับเรื่องราวของกู้ภัยอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นก็คือเป็นเรื่องของกู้ภัยที่เข้าไปช่วยศพหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าศพนี้เป็นคนที่ตายท้องกลมนะฮะก็คือตายแล้วมีลูกอยู่ในท้องนะครับปรากฏว่าเพิ่มมองไปถึงเนี่ยก็เห็นนะเห็นศพแล้วล่ะนะฮะกู้ภัยบอกว่าศพที่สึนามิมีหลายรูปแบบมากๆเลยมีทั้งศพที่ตายอยู่ในห้องพักอยู่ชั้นล่างอยู่ตามต้นไม้ที่แปลกที่สุดคือบางศพติดอยู่บนต้นไม้เยอะมากๆเลยอาจจะเป็นช่วงที่โดนน้ำพัดขึ้นไปบนที่สูงและเสียชีวิตบนข้างบนก็มีเหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะฮะเรื่องของสาวท้องแก่คนนี้นะครับเธอก็เสียชีวิตนะฮะกู้ภัยก็นำผ้าดิบนะครับไปดึงไปนำร่างลงมานะฮะก็ปรากฏว่าท้องใหญ่มากอย่างที่เราทราบกันว่าเมื่อศพมีการเสียชีวิตได้หลายวันเนี่ยมันก็จะมีความอืดใช่ไหมครับมีความอืดตาถลนออกมาแล้วก็มีความอืดแล้วก็เนื้อจะเริ่มยุ่ยแล้วนะครับเพราะว่าด้วยสภาพอากาศร้อนต่างๆนะครับเขาบอกว่าในจังหวะที่กำลังยกนะฮะศพลงมานั้นนะปรากฏว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นมากเลยนะครับแต่ที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นคือเขาว่านะกู้ภัยบอกว่ามีน้ำไหลออกมาปุ๊บในสักพักหนึ่งเขาบอกว่ามีลักษณะน้ำคล่ำมาน้ำของเสียไหลออกมาแล้วมีลูกของเขาหลุดออกมาด้วยอันนี้เป็นเรื่องราวที่เขาเล่ามานะกู้ภัยเขาเล่ามาให้ฟังนะฮะแต่จริงไม่จริงไม่ทราบอย่างไรหลุดออกมาด้วยกู้ภัยก็ตกใจเหมือนกันจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าร่างกายเมื่อมันหมดสภาพแล้วมันก็จะมีโอกาสแบบนี้เหมือนกันถ้าหลายคนจำได้ดีเจเคยเล่าว่ามีเพื่อนที่สมัยเขาเป็นเนนใช่ไหมฮะที่เขาไปสวดศพที่ของสาวท้องกลมอะฮะแล้วก็เป็นกองฟอนใช่ไหมครับกองฟอนคือกองพิธีทำศพที่ไม่มีเมนนะฮะที่เขาจะเผาแบบเป็นกองๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไอตัวของหีบศพมันเคลื่อนแล้วก็มันหลุดลงมาแล้วบอกว่าศพก็ตกลงมาข้างล่างนะฮะแล้วก็ไอท้องก็แตกตุ๊บเลยทีเดียวนะฮะท้องแตกเพราะว่ามันโดนความร้อนนะฮะน้ำเหลืองนี่ไหลนะฮะหลอดไหลออกมาเต็มทีเดียวกรณีนี้ก็เหมือนกันนะครับสึนามิของศพคนนี้ก็เหมือนกันก็บอกว่ามีน้ำไหลออกมาแล้วก็มีสภาพคือท้องแตกไหลออกมานะฮะกู้ภัยก็ต้องรีบนะฮะทำการปิดศพนะครับเพื่อจะบรรจุในถุงซิปล็อกอย่างดีทีเดียวนะฮะศพลักษณะแบบนี้เขาจะใส่ถุงนะคุณฟังเขาไม่ใช่ว่าเอามัดผ้าอย่างเดียวนะมันจะมีถุงลุดซิปอีกรอบนะคุณฟังเคยเห็นถุงใส่ศพไหมดีเจเคยเห็นแล้วนะครับเขาจะใส่ข้างในนะฮะตอนล้างป่าช้าก็เหมือนกันเขาจะแกะออกมาสภาพก็คือเน่าเละนะฮะคุณฟังคิดดูนะฮะว่าหมูหมากาไก่ตายมันยังเหม็นขนาดนี้แล้วคนที่เป็นคนทั้งตัวใหญ่ขนาดนี้ตายจะเป็นยังไงอันนี้คือเรื่องจากกู้ภัยที่เขาเล่าให้ฟังนะศพตายท้องกลมนะครับลูกหลุดออกมาเละกลิ่นแบบสุดๆเลยทีเดียวนะฮะอันนี้คือมาลักษณะเป็นศพนะฮะส่วนอีกกรณีของกู้ภัยหนึ่งนะฮะเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่ไปมอบถุงบริจาคถุงอาหารบริจาคให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยสึนามินะฮะก็มีครอบครัวหนึ่งนะกู้ภัยในพื้นที่บอกว่าเอาไป2ชุดนะเอาไป2ชุดหน้าบ้านหลังนี้เพราะว่าเขาอยู่กัน2คนกู้ภัยก็เลยเอาเรือนะเอาใส่รถไปให้อาจจะมีบางจุดที่เป็นน้ำอยู่นะฮะพอไปถึงปั๊บเนี่ยก็เห็นคนเดินนะในบ้าน2คนนะฮะเดินพอไปถึงปั๊บเนี่ยปรากฏว่าเจอลุงคนเดียวรับกู้ภัยก็บอกว่าเอ้ายายไปไหนล่ะฮะยายไปไหนล่ะพอพูดยายไปไหนปั๊บเขาหันไปมองข้างฮะเจอหีบศพนะฮะของยายวางอยู่เจอหีบศพของยายวางอยู่นะฮะก็มาถามทีหลังปรากฏว่าลุงคนนี้น่ะตัวของยายจะเสียชีวิตนานแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเขาเหมือนกับเขารักมากอะไรเงี้ยเขาไม่อยากจะให้ศพไปไหนตอนนี้ศพคือตายไปนานแล้วนะคือแห้งหมดแล้วแต่เขายังเอาบรรจุไว้ในหีบศพที่บ้านอยู่คนในหมู่บ้านจะรู้ดีตอนกู้ภัยตกใจมากเพราะว่าช่วงที่เขาไปหาเนี่ยเจอคุณยายเดินอยู่เดินในบ้านอยู่อะไรแบบนี้มันก็จะมีเรื่องหลอนๆแบบเนี้ยเรื่องผีจริงจะไม่มีอะไรนะจะแค่เห็นแวบๆสัมผัสได้มีกลิ่นแค่นี้เองมันจะไม่มีสตอรี่เรื่องราวแบบโอ้โหมาแลบลิ้นปิ้นตานะครับทำตาถลนมาบีบคอมานั่งจ้องเนี่ยไม่มีนะฮะนั่นเรื่องปลอมที่เขาแต่งออกมานะครับเนาะอีกหนึ่งเรื่องที่คุยกันเยอะเหมือนกันสำหรับสึนามิทางภาคใต้คือกรณีของรถนำเที่ยวรถขนส่งต่างๆหรือรถบริการต่างๆในช่วงเวลากลางคืนเขาบอกว่ามักจะมีชาวต่างชาตินะครับมาโบกรถในยามค่ำคืนนะครับโบกเพื่อที่จะเหมือนขอขึ้นอะไรเงี้ยฮะพอรถจอดป๊อปก็ปรากฏว่า2นาทีเอาหายตะกี้ยังอยู่กัน 3-4 คนเลยเงี้ยโอ้โหคุณฟังคิดดูเนาะว่าวิญญาณจะเยอะขนาดไหนเนาะนะคนตายเยอะขนาดนี้นะฮะ
ก็ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้วันนี้เบาๆวันนี้ไม่เอาเยอะวันนี้แค่เบาๆก็พอเป็นประสบการณ์ของสึนามิในยุคนั้นนะฮะซึ่งตอนนี้ถ้าเรามองตามหลักการอาจจะไปเกิดกันหมดหรือยังนะฮะแต่อย่าลืมนะว่าศาสนาคริสต์นะศาสนาอื่นเขาไม่มีการไปเกิดใหม่นะหรือว่าเกิดใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนต่างเวียนว่ายตายเกิดเนาะอ่ะประสบการณ์คนลุกนะฮะคุณผู้ฟังที่นำมาฝากเบาๆไม่มีอะไรมากมีแค่นี้มีเรื่องนึงนะฮะของผู้รับเหมาที่เข้าไปรีโนเวทนะฮะในส่วนของรีสอร์ทนะครับที่ภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเขาบอกว่าเดินทางกันไปปั๊บก็มีการไปปรับปรุงซ่อมแซมอาคารต่างๆที่รับผลกระทบจากสึนามิในยุคนั้นนะฮะก็ทำงานกันหามรุ่งหามค่ำเพราะว่าเป็นงานด่วนงานเร่งนะฮะต้องจัดการต้องแก้ไขปรากฏว่าได้ยินเสียงคนคุยกันจากชั้นบนนะฮะทุกคนก็เดินขึ้นไปดูก็ไม่เจอใครแต่ที่น่าตกใจคือเขาบอกว่าบางครั้งบางทีเห็นเงาดำแวบไปแวบมาในอาคารแต่ที่เขาเล่ากันนะจริงไม่จริงไม่ทราบเขาบอกว่าเคยมีครั้งหนึ่งเหมือนกันนะวิญญาณผีเนี่ยมานั่งให้เห็นมานั่งเหมือนนั่งเหมือนเขานั่งชมวิวฮะนั่งห้อยขาอะไรเงี้ยเห็นอยู่นะครับก็ตกใจก็เลยพากันรีบกลับทีเดียวเนี่ยอันนี้คือกู้ภัยเนี่ยอันนี้คือผู้รับเหมาก่อสร้างที่ทำงานกันช่วงเวลากลางคืนนะที่เขาเล่ามานะฮะนะครับจริงไม่จริงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอย่างไรนะฮะแต่ที่แน่คือดิฉันคิดว่าดวงวิญญาณเนี่ยจะมากมายมหาศาลทีเดียวกับการสูญเสียในครั้งนั้นนะฮะคุณฟังรู้ไหมว่าวิญญาณหลายท่านหลายคนในเวลาเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยเหมือนเล่าเหมือนกันนะฮะบางคนไม่ได้ทุกข์ไม่ร้อนนะเขาก็นั่งชมวิวคุณฟังเชื่อไหมว่าตามบ้านเรือนทั่วไปไม่ต้องเป็นสึนามิก็ได้หรือไม่ต้องเป็นที่คนตายก็ได้ฮะบ้านเรือนทั่วไปมีหมดแล้วฮะเรื่องวิญญาณต่างๆบางครั้งบางทีเราเล่นตะก้อเล่นบอลเล่ต่างๆนะเขาก็มายืนมองนะอาจจะนั่งมองอยู่จุดๆเขาทำตัวเหมือนคนนี่แหละฮะแต่เขาอยู่ในจุดของเขาที่เป็นอยู่เขาเหมือนหมาเหมือนแมวเขาที่เอามาดูคนนะฮะจริงวิญญาณไม่ได้น่ากลัวเลยอย่างที่บอกไปนะฮะแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่เขาเล่ามาให้ได้ฟังกันนะครับเนาะ

าละครับทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับเนาะคิวดีว่าเล่าเรื่องผีก็ได้สนุกสนานดีนะฮะไม่ได้สนุกสนานครับเล่าเรื่องจริงเรื่องเรียวๆฮะนะฮะทำไมไม่เอาเด็กออกมาทำกุมารทองครับพี่เจรอให้ทนายหนุ่มไปทำไงฮะนะครับเอาละคุณผู้ฟังฮะที่ที่ผมว่ากู้ภัยขี้คุยฮะขี้โม้นะฮะมาฟังเพลงต่อใช้เล่าอยู่ไหมหรือพอแล้วใช้เล่าอยู่ไหมหรือพอแล้วเออนะฮะนี่คือเพลงที่ฝากมาเมื่อกี้ขอเพลงอะไรมานะต้าโปเต้โวลิเจครับไปแล้วฝนกำลังมาพระราม67นะฮะพระราม6พระราม7ฝนกำลังมาตอนนี้นะฮะตอนนี้ฝนกำลังเข้าในส่วนของกรุงเทพนะครับนะฝนถล่มหนักมากครับโอ้ my god นะฮะพี่ณัฐพลพี่อู่บอกเอาไว้นะฮะก็ตามที่เจบอกเมื่อกี้นะตะกี้ขับรถอยู่ขาตอนนี้ถึงบ้านแล้วแต่ไม่ได้ฟังเรื่องที่ได้เล่าไปใช่ไหมวันนี้เบาๆเนาะเอาละครับเมื่อกี้พี่อะไรนะเมื่อกี้ขอดูนะดีเจครับเล่าอีกสักเรื่องได้ไหมเดี๋ยวดีเจขอเตรียมเรื่องแป๊บหนึ่งอันนี้คือด่วนๆเลยนะด่วนๆเลยนะฮะดีเจแบบนำมาให้ฟังกันตะกีต้าขอเพลงดินแดนแห่งความรักใช่ไหมดินแดนแห่งความรักเดี๋ยวขอเสิร์ชเพลงแป๊บนึงนะฮะดินแดนแห่งความรักนะครับดินแดนแห่งความรักเนี่ยเรื่องผีจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกครับคุณฟังครับมันก็คือคนมองเห็นคนสัมผัสได้แต่ถ้าดีเจวินเราถ้าฟังเรื่องไหนแล้วคนเล่ามันโอเวอร์แอคติ้งมาดีเจก็จะปิดเลยเพราะส่วนมากคนที่เล่าในโซเชียลในออนไลน์คือก็แต่งเรื่องนะฮะแต่งเรื่องแต่งเล่านะฮะแต่แปลกใจนะบางคนก็รู้ว่าเรื่องแต่งทำไมต้องฟังฮะที่จะเป็นคนต้องการเรื่องจริงเรียวๆเออเหมือนทนายหนุ่มหน้าเท่าเงี้ยนี่คือเรื่องจริงนะฮะ อ๋อลืมบอกไปทนายหนุ่มครับกู้ภัยเขาบอกว่าต้องบอกว่ารอยสักมันมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่ารอยสักจะสามารถระบุอัตลักษณ์ตัวตนได้ตอนสึนามิที่ภาคใต้เนี่ยเขาบอกคนตายเยอะมากอย่างกรณีซานติก้าผับก็ดีหรือว่าผับลงเบียร์นี่ก็เหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าใครที่มีรอยสักน่ะจะรู้ตัวเลยว่าเป็นใครเพราะว่าไฟมันไหม้หมดแล้วไงฮะแต่เขาสามารถสังเกตรอยสักที่มันอยู่ตามแขนขาต่างๆได้เหมือนทนายหนุ่มเหมือนกันทนายหนุ่มมีรอยสักข้างหลังใช่ไหมฮะก็สามารถจะหาศพได้ง่ายนะฮะ หาได้ง่ายนะครับเอาเวอร์ชันร้องสดเหรออินเดียในความรักเวอร์ชันร้องสดนะอันนี้นี่อะเวอร์ชันซองโทเฟียนะครับนะมาช่างเบิร์ดสรรหาบอกว่าเรื่องผีครับวันนี้เบาๆเมื่อกี้ช่างเบิร์ดขับรถผ่านจุดที่มีคนตายที่นิคมอุตสาหกรรมลำพูนเมื่อวานนี้มีคนเสียชีวิต1คนนะฮะตรงบริเวณท่อสี่เหลี่ยมปูนนะครับเมื่อวานสดๆร้อนเลยเล่าข่าวแล้วพี่ที่ไม่มาเมื่อวานนี้ดิจะเล่าหมดแล้วทั้งผีทั้งคนตายดินแดนแห่งความรักครับเพลงจากคริสเทนโดนะครับ

นะฮะจบไปกับเพลงที่มีชื่อว่าดินแดนแห่งความรักนะครับงานจากคริสเชนโดนะครับคุณฟังครับพูดถึงเรื่องของคนที่ตายคนที่เสียชีวิตนะฮะหลายคนถามว่าเอ๊ะดีเจครับคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาจะไปไหนนะฮะอย่างกรณีล่าสุดนะของผับที่ลงเบียร์ลาดพร้าวที่มีคนเสียชีวิตไปมากมายคุณฟังใช่ไหมว่าทุกๆครั้งที่เวลาคนตายนะฮะถ้าตามความเชื่อนะเขาจะบอกว่าเขาจะรู้ตัวนะฮะวิญญาณจะรู้ตัวอีกทีก็คือ3วัน7วันอันนี้เป็นเรื่องนึงที่หลายๆคนนั้นรู้แล้วก็สัมผัสได้ใช่ไหมครับเขาบอกว่าจิตสุดท้ายของคนตายนะครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรสมมติอย่างกรณีของโรงเบียร์ลาดพร้าวที่มีคนตาย30กว่าศพนี้นะฮะจิตสุดท้ายของเขาคือร้อนรนการลนหาทางออกใช่ไหมครับคุณฟังใช่ไหมถ้าสวดไม่มีการสวดไม่มีการส่งวิญญาณไม่มีการทำพิธีนะเขาก็จะร้อนรนแบบนั้นตลอดไปเพราะว่าจิตสุดท้ายมันคือความทรมานมันคือความทรมานนะครับโบราณเขาว่าไว้นะครับว่า3วัน7วันนะครับให้ไปเชิญเขาเรียกว่าเชิญวิญญาณกลับมาทำพิธีตามศาสนาเพราะวิญญาณเนี่ยเขาจะยึดติดกับจิตสุดท้ายที่เขาเสียชีวิตอย่างบางคนเป็นโรคนั้นโรคนี้เนี่ยเขาบาดเจ็บตรงท้องตรงแข้งตรงขาเขาก็จะเจ็บแบบนั้นตลอดไปแต่ทั้งที่ตัวเองไม่มีกายแล้วทนายหนุ่มฮะคนไม่มีกายไม่สามารถเจ็บได้นะคุณผู้ฟังเคยฝันไหมฝันว่าเจ็บแข้งเจ็บขาฝันว่ามีโดนตบโดนตีแล้วเราก็เจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บเนี่ยนั่นคือจิตของเรากำลังจิตของเรากำลังมโนว่าเรากำลังเจ็บอยู่ทั้งที่ในฝันเนี่ยร่างกายของเราไม่ได้เจ็บลักษณะเดียวกันนะคนที่เสียชีวิตไปแล้วคนตายเนี่ยก็ลักษณะเดียวกันจิตสุดท้ายของเขาคือเขาร้อนเขาบาดเจ็บจากการถูกเผาไหม้ในเพลิงใช่ไหมครับแต่ร่างกายเขาถูกสลายแล้วนะร่างกายเขาตอนนี้คือไหม้เกรียมไปหมดแล้วแต่เขายังจำความเจ็บตรงนั้นได้ความเจ็บปวดตรงนั้นได้เขาก็จะเจ็บแบบนี้ตลอดไปนะจนกระทั่งมีการเชิญวิญญาณมีการทำพิธีทางศาสนานะครับแล้วก็มีการสวดพระธรรมต่างๆเนี่ยเขาจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าอ้าวนี่เราตายแล้วเหรอเนี่ยเราเสียชีวิตแล้วหรอความบาดเจ็บนะครับหรือว่าความเจ็บปวดตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จบลงแล้วมันเป็นสิ่งที่เราคิดไว้เองมันเป็นจิตสุดท้ายที่ได้จดได้จำเอาไว้เขาก็จะเริ่มรู้ตัวถ้าใครที่มีวิญญาณดวงไหนมีจิตที่นิ่งพอนะครับแล้วก็รู้สัจธรรมแล้วก็เขาเรียกว่ามีบุญที่ดีก็จะเริ่มเข้าใจแล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ปลงกับมันแล้วก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีได้แต่ถ้าวิญญาณไหนยังคงวุ่นวายกับชีวิตสับสนมึนงงนะฮะแล้วก็ยังไม่สามารถไปได้เขาก็จะบาดเจ็บวนอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นนะฮะดีเจจำได้ว่าครั้งหนึ่งนะฮะตอนเมื่อก่อนที่มีรายการที่เขานำผู้ที่สื่อได้กับวิญญาณนะฮะไปถ่ายทำในสถานที่แห่งที่หนึ่งนะเป็นพื้นที่บ้านของคนที่เขาเสียชีวิตจากการผูกคอตายเสียชีวิตนะฮะก็ทีมงานก็ไปแล้วก็เขาก็เอาผู้ที่เป็นคนที่สื่อได้นะฮะไปเหมือนกับพยายามสื่อนะเขาก็พยายามเล่าว่าเนี่ยคนนี้ตรงนี้มีคนเสียชีวิตจากการทำร้ายตัวเองนะมีผูกคอตายเขายังอยู่นะทีมงานเขายังอยู่นะประมาณนี้ยังอยู่แต่เขายังวนเวียนอยู่ที่นี่เดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งในการที่จะสื่อสารกับดวงวิญญาณว่าคุณน่ะเสียชีวิตนานแล้วน่าจะไปได้แล้วเพราะว่าตัวนี้มันอยู่ในบ่วงกรรมอยู่นะฮะก็คนที่เขาสื่อได้ที่คิดว่าสื่อได้นะฮะเขาก็ยืนนิ่งๆแล้วก็พยายามจะสื่อกับวิญญาณอะไรนะฮะเขาที่สิ่งที่เขาทราบมาก็คือดวงวิญญาณเองเนี่ยยังคงร้อนรนกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังคงเครียดยังคงคิดมากและวนเวียนกับสิ่งที่ยังหาทางออกไม่ได้แล้วก็ยังบาดเจ็บจากการถูกแขวนคอจากตัวเองเขายังวนเวียนอยู่ที่เดิมนะทางผู้สื่อวิญญาณก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยคุณไม่มีร่างแล้วนะคุณเหมือนกับประมาณว่าไม่มีร่างแล้วคุณต้องไปได้แล้วไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ไม่งั้นถ้าไม่ไปแบบนี้คุณก็จะยังอยู่วนเวียนเหมือนเดิมพยายามสื่อเนี่ยสื่อแล้วก็จบรายการก็จบทีนี้รายการก็มาถามคนที่สื่อวิญญาณว่าตอนนี้พากลับมาอีกรอบตอนนี้เขายังอยู่ไหมคนที่สื่อบอกว่าไม่อยู่แล้วไม่เห็นละแสดงว่าเขาน่าจะคิดได้ละแล้วก็ปลงแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะเพราะนั้นจิตสุดท้ายสำคัญมากๆเลยเอาง่ายๆเลยไม่ต้องอะไรมากคุณฟังเหมือนคุณฟังจะหลับกลางคืนเนี่ยคุณผู้ฟังเคยนอนไม่หลับไหมคิดนั่นคิดนี่ใช่ไหมทนายหนุ่มคิดเรื่องนั่นเรื่องนี่คิดเรื่องเงินเรื่องทองคิดแล้วนอนไม่หลับแต่ถ้าเราหยุดคิดพยายามฝืนตัวเองว่าเราต้องพักผ่อนเราต้องนอนสักพักเราหลับเลยเห็นไหมนี่คือจิตสุดท้ายจิตที่เราจะคิดก่อนที่เราจะนอนแล้วก็หลับสบายเลยจิตสุดท้ายสำคัญจริงๆเหมือนกรณีผับสึนามิทุกอย่างเหมือนกันถ้าจิตเขายังวนเวียนอยู่เขายังอยู่ที่เดิมแล้วก็ยังคงร้อนรนอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงวิญญาณต่างๆที่อยู่ในผับที่เสียชีวิตไปก็อยู่ที่ตัวเขาแหละฮะว่าเขาจะปลงแล้วก็จะทำใจแล้วก็จะหลุดรอดออกไปได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้เขาไม่มีกายแล้วนะฮะเขามีแต่ดวงวิญญาณที่ยังมโนว่าตัวเองยังบาดเจ็บอยู่
ที่ยังมโนหาทางออกอยู่บางคนยังคงร้องไห้หาทางออกไม่ได้ทั้งที่ผับเขาทุบเขาลื้อไปแล้วอะไรเงี้ยฮะเข้าใจไหมฮะยังวิ่งหนีกับสึนามิอยู่อะไรเงี้ยเพราะจิตสุดท้ายเป็นแบบนี้นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเรื่องราวของดวงวิญญาณกับจิตสุดท้ายที่จะสามารถที่จะหลุดพ้นได้หรือไม่อยู่ที่ตัวบุคคลนั้นๆ นะครับเนาะใช่ไหมครับทนายหนุ่มนะที่เดียวคนบอกว่าหลอนเลยครับเรื่องหลอนเลยทีเดียวเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวมันถามว่ามันหลอนไหมมันก็หลอนนะเป็นเรื่องจริงที่บางครั้งทีมันก็เศร้าใจเพราะทุกคนก็คงจะต้องเจอในอนาคตเนาะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะหลุดพ้นได้หรือไม่เนาะจุดสุดท้ายผมเล่นเกมโปเกมอนครับดีเจเราก็จะอยู่กับโปเกมอนไงนะครับเอาละครับพี่โอบอกว่าดีเจครับวันนี้ฟังดีเจอย่างเดียวไม่ขอเพลงกันไม่ต้องขอแล้วพี่เลยเวลาแล้วมาจบเรื่องราวหลอนๆเอาแค่นี้พอก่อนเนาะวันนี้ผีเรื่องหลอนไม่จำเป็นต้องมีผีครับเรื่องหลอนไม่จำเป็นต้องมีผีถ้าคุณผู้ฟังอยากฟังเรื่องแต่งไปฟังพี่แจ็คเดอะโกสต์นะฮะแต่งทั้งเรื่องนะฮะจะเอาเรื่องไหนจะเอาเรื่องอะไรเรื่องผู้หญิงผมยาวพล็อตมันต้องมีผู้หญิงผมยาวด้วยนะฮะไปเจอผู้หญิงผมยาวครับนั่งอยู่ปลายเตียงนะครับทำตาถลนใส่นะฮะดีเจว่าพี่แจ็คเขาก็เบื่อมกันนะกับเรื่องราวที่เขาเล่ามานะเมื่อไหร่จบสักทีนะแต่เขาต้องเล่าเพราะอะไรฮะเพราะต้องทำเรตติ้งให้รายการไงพี่แจ็คก็อุ้ยจริงเหรออุ้ยคนลุกอ่ะพี่แจ็คเขาก็จะแบบมีแอคติ้งตามคนฟังทางบ้านอุ้ยคนลุกอ่ะอุ้ยน่ากลัวคือต้องเล่นตามเขาไงฮะไม่งั้นมันจะไม่สนุกนะนะครับพอละเห็นไหมกำลังซึ้งอยู่ดีเจกำลังซึ้งอยู่ฮาเฉยเลยนะมางั้นขอหนึ่งเพลงดีกว่าในช่วงท้ายตอนนี้นะจ๊ะมาเดี๋ยวเราจะมาช่วงท้ายรายการนะพี่เบิร์ดสันหลวงพี่เบิร์ดขอเพลงอะไรมาเมื่อกี้ครับเนี่ยอย่างพี่เบิร์ดสันหลวงส่งภาพมาเมื่อกี้นะครับเป็นภาพของเมื่อวานในมีข่าวว่าที่นิคมอุตสาหกรรมลำพูนนะครับมีคนเสียชีวิตนอนตายอยู่ที่บริเวณเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแท่งปูนนะฮะที่โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมในโรงงานหนึ่งนะฮะจุดสุดท้ายอยู่ที่เนี่ยเขาก็อยู่ที่เนี่ยครับคุณฟังจำที่พระเสียชีวิตได้ไหมฮะภาพมรณภาพฮะที่โดนรถชนนะที่เด็กชนนะฮะที่มีคนถ่ายคลิปได้ที่กล้องวงจรปิดถ่ายได้ฮะที่ไอชิงช้าใช่ไหมฮะหรือว่าอะไรนะที่มันเป็นชิงช้าที่ทำมาจากยางรถยนต์นะที่มันเคลื่อนไหวได้ฮะที่มันโยกไปโยกมาโยกไปโยกมานั่นแหละฮะถ้าคนเชื่อนะเขาอยู่ตรงนั้นแหละฮะเขาอยู่ตรงนั้นจริงๆเพราะว่าวิญญาณเนี่ยเขาสามารถทำให้เราเห็นหรือทำให้เราไม่เห็นก็ได้โอ้ยข้าจะยืนอยู่ข้างๆเนี่ยแต่เราไม่เห็นเขาไม่ให้เห็นไงฮะแต่ถ้าเป็นช่วงหนึ่งที่เขาจิตเขาหลุดหรือว่าช่วงที่เขาบอกว่าลืมตัวไงมันจะหลุดออกมาหลุดออกมาให้เห็นเพราะนั้นหลายครั้งที่เราเห็นเขายืนอยู่ใกล้ๆดำๆเนี่ยนั่นคือเขาหลุดออกมาเขาลืมอำพรางตัวเองใช้คำนี้แล้วกันนะเขาสามารถทำให้เราเห็นหรือไม่เห็นก็ได้ด้วยจิตของเขาเองนะครับเหมือนจะดีเนาะมันจะวาบไปวาบมาได้นะครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะเพราะว่ายังอยู่ในความยังอยู่ในความวุ่นวายในความไม่ได้ไปเกิดนะความหิวแต่เมื่อไหร่คือเป็นมนุษย์นะครับประเสริฐที่สุดแล้วเป็นมนุษย์นะคือดีแล้วเพราะมนุษย์คือสิ่งที่สามารถจะจับต้องได้นะครับทำอะไรก็ได้ทำความดีก็ได้ทำความชั่วก็ได้ทำทุกอย่างได้หมดเลยแต่เป็นวิญญาณมันวับไปวับมาได้จริงนะแต่ว่าคุณกำลังอยู่ในจุดที่ไม่สามารถไปไหนได้อยู่ในวนเวียนที่เก่าที่เดิมนะครับไม่สามารถไปสู่ภพภูมิที่ดีได้นะฮะดวงวิญญาณพระก็มีนะพระบางองค์บางท่านเนี่ยก็ยังคิดไม่ได้เป็นถึงพระนะฮะยังไม่ผุดไปเกิดก็มีเหมือนกันมีรายการบางรายการนะครับที่เข้าไปถ่ายทำในกุฏิพระที่พระนั้นมรณภาพไปแล้วซึ่งพระยังคงห่วงกุฏิอยู่นะครับมีคือกุฏินะเขาพยายามจะรีโนเวทละคือวัดก็คือปกติแต่ว่ากุฏิเนี้ยพระเนี่ยเคยเสียชีวิตเคยมรณภาพที่นี่แล้วมีพระท่านอื่นเนี่ยไปอยู่แล้วอยู่ไม่ได้เพราะเขามาหามายืนให้เห็นก็มีเหมือนกันและรายการเขาไปพิสูจน์เขาไปถ่ายทำเขาก็พูดว่าถ้าหลวงพี่มีจริงนะขอให้ปรากฏให้เห็นอย่างเงี้ยมาเลยครับคุณฟังมาเป็นร่างเงาดำเลยคือในชุดของเขายังเป็นชุดพระอยู่นะฮะเป็นสีเหลืองอยู่แต่ตัวคือดำแล้วดำเมี่ยมแล้วนะฮะเพราะว่าเขาเป็นร่างสุดท้ายที่เขาเสียชีวิตนะฮะอย่างนั้นเลยมาเห็นเลยมาเดินผ่านให้เห็นเลยนะครับเพราะว่าเขาจิตสุดท้ายที่เขาเสียชีวิตคือเขาผูกคอตายพระก็ผูกคอตายได้เหมือนกันเขายังคงวนเวียนอยู่นี่ไงแต่ว่าถ้าเป็นพระที่ละกิเลสแล้วนะครับที่เขาเรียกว่าเข้าใจในสิ่งสัจธรรมเลยนะเขาก็จะไปเลยไม่มีอีกแล้วเงียบกริบเลยนะฮะพระก็เหมือนคนเหมือนกันเพราะว่าเมื่อไหร่ที่พระเสียชีวิตแล้วนะครับไม่เกี่ยวว่าเขาจะเป็นคนเป็นพระเขาก็คือดวงวิญญาณแล้วนะฮะนะดวงวิญญาณแล้วไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นว่าจะเป็นพระเป็นชีอะไรก็ตามแต่เขาคือมนุษย์ปุถุชนทั่วไปที่เคยมีร่างเป็นของตัวเองและเขาจบชีวิตลงแล้วและถ้าเขายังคงวนเวียนยังคิดไม่ได้เขาก็จะวนเนี้ยเป็นสัมภเวสีต่อไปนะฮะเป็นสัมภเวสีต่อไปนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเนาะในเรื่องราวของสัจธรรมเนาะจบเรื่องนี้นะครับนะ
ขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันนะครับช่วงท้ายรายการกันนะ5 โมงเย็น 27 นาทีเรื่องผีไม่ต้องเป็นผีเป็นตัวครับแค่เล่าให้ฟังก็เข้าใจแล้ว

เพลงแพ้ใจนะครับเพลงจากโปเตโต้นะครับที่หยิบให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะฮะเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าเรื่องราวระลึกชาติให้ฟังนะฮะระลึกชาติให้ฟังนะฮะมันมีจริงหรือเปล่าระลึกชาติระทึกชาตินะฮะมีหลายกรณีที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังกันเนาะเปลี่ยนเรื่องแล้วนะฮะที่ทุกคนบอกดีเจครับโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ถือว่าสเปคดีไหม Oppo หรอแรม12 16นะฮะโอ้อันนี้ดีมากเลยความเร็ว 4.21 GHz นะครับ MediaTek นะฮะดีเลยนะฮะทำไมจะซื้อเครื่องนี้ล่ะซื้อเลยราคาเท่าไหร่นะครับย้ำอีกรอบนะใครจะซื้อโทรศัพท์มือถือช่วงนี้นะครับแนะนำว่าแรมต้องประมาณ8ขึ้นไปนะหรือว่า12ไปเลย12 16ไปเลยเอาแบบสูงๆไปเลยจะได้ลื่นไหลในระบบ Android นะครับเนาะส่วนกิกะส่วนของ CPU ก็แนะนำว่าความเร็วจะต้องเกินกว่า3ขึ้นไป3กลางๆไปปลายขึ้นไปเลยจะได้ลื่นไหลเนาะมีข่าวนึงที่ยังไม่ได้เล่าเลยที่อะไรนะสาบคิวนะฮะใช่ไหมวันนี้ที่เชียงใหม่มีการแชร์ข่าวนึงออกมานะฮะเดี๋ยวจะขอดูแป๊บนึงนะฮะมีการแชร์ข่าวนึงออกมาเดี๋ยวขอดู

ื่นชมหนุ่มโชเฟอร์ไหวพริบดีนะครับรับจ้างขนเฟอร์นิเจอร์จากอำเภอพร้าวเชียงใหม่ลงทางภาคใต้แต่สงสัยพิรุษนะฮะทั้งสาบกลิ่นสาบคิว แล้วก็น้ำหนักนะฮะทั้งสาบคิวกลิ่นแล้วก็น้ำหนักที่มากเลยจอดรถลงข้างทางแจ้งตำรวจสภ.พร้าวปรากฏว่าตรวจสอบภายในนะฮะดีใจครับสาบคิวว่าอะไรอ่ะสาบคิวจะแปลว่าอะไรในภาษาเหนือนะภาษาไทยกลางฮะกลิ่นแบบเหม็นเขียวอ่ะฟิลเหม็นเขียวฟิลนั่นแหละนะฮะเออแปลกๆนะฮะก็น่าจะไปค้นเจอยาเสพติดอะไรข้างในนะฮะที่เขาขนของมานะฮะเห็นข่าวแล้วนะอ่ะก็เป็นข่าวที่เชียงใหม่ที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วกันนะฮะอัปเดตสภาพอากาศในตอนนี้นะครับตอนนี้ดูในเรดาร์ตรวจอากาศตอนนี้ฝนตกหนักและยังเอ่ยตอนนี้ในเรดาร์ตรวจอากาศนะครับ

ตอนนี้กำลังฝนตกอยู่นะครับที่ในโซนของโซนกรุงเทพมหานครโซนฝั่งตะวันตกนะฮะนครชัยศรีนะครับเนาะบ้านแพ้วสมุทรสาครกำลังตกอยู่ครับอยุธยากรุงเทพนี่ยังไม่ได้เข้าถึงนะฮะอยู่แต่แถวอ้อมน้อยเฉยๆอ้อมน้อยเฉยๆนะสรุปแล้วก็คือฝนยังคงที่จะค้างตัวอยู่ที่แถวโซนนี้นะค้างตัวอยู่แถวโซนนี้ยังไม่เข้าโซนกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริงงานแถวโซนนี้นครปฐมเนี่ยนะราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครกำแพงแสนพวกนี้นะตกหมดเลยนะฮะกาญจนบุรีตกหมดเลยนะครับแต่ยังไม่เข้ากรุงเทพนะครับมาลุ้นกันว่าจะเข้าหรือเปล่าเหมือนลมมันชะลอฮะอาจจะเข้าก็ได้ช่วงเวลาของประมาณสัก6โมงเย็นก็ได้เดี๋ยวเราลุ้นกันนะ6โมงกว่าเนาะกรุงเทพมหานครนะฮะก็เป็นพยากรณ์อากาศสำหรับเย็นนี้นะจ๊ะนะฮะสระบุรีลมมาแล้วครับจะตกไหมเนาะดีเจนี่พี่มิกกี้มอนซาส่งภาพมาให้ดูนะฮะเนี่ยดูส่งภาพมาให้ดูเป็นบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับเย็นๆนะครับลมพัดเอื่อยๆนะครับน่าจะอาจจะตกก็ได้นะพี่โอ้ยมีเสียงโมบายด้วยไม่ใช่เสียงวัวใช่ไหมเสียงโมบายใช่ไหมฮะลุ้นกันกรุงเทพมหานครเอ๊ะกรุงเทพนะฮะเดี๋ยวสักพักตกแน่ตอนนี้หนักเลยที่ปากเกร็ดนนทบุรีนะครับเนาะนี่ครับสระบุรีเดี๋ยวลุ้นพี่ตกแน่อาจจะต้องรอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับงั้นโอเคงั้นเดี๋ยวมาถึงช่วงท้ายเลยไหมลารายการเลยไหมรอบนี้ภาคกลางหนักเลยเดี๋ยวเจอกันนะครับพรุ่งนี้กับดีเจวินที่บีพีดีโอในช่วงเวลาของภาคบ่ายฟังเพลงฟังข่าวเล่าข่าวกันไปเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เนาะหลายๆเรื่องราวจะได้มีคนมาชวนคุยจะได้ไม่เหงากันนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยครับนะร้านยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่ด้วยทานครบ 1,200 บาทรับร่วมไปเลย1คันนะครับร้านจะยาวข้าวต้ม1บาทด้วยให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะครับฝากด้วยโอเคแล้วจะเจอกันใหม่ในวันต่อไปในช่วงเวลากลางคืนใครว่างๆก็แวะมาฟังได้แล้วกันช่วงเวลาของภาค4ทุ่มเนาะ 3-4 ทุ่มจากกลางคืนดึกๆนะฮะเปิดฟังกันไป24ชั่วโมงเลยเอาออนไลน์กันไปนะฮะหากฉันตุยครับ60 miles นะครับ60 miles ดื้อว่าเดี๋ยวเจอกันภาคค่ำค่ะดีเจวินทา

You're listening to BP Radio Online, Thailand. ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862 Thanks for listening to BP Radio Online Thailand คุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio

ณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0844456862

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทักทายกันช่วงเวลา4ทุ่มนะกับดีเจวินดีเจทันนะครับที่ BP Radio นะครับทักทายคืนนี้เลยนะฮะวันนี้เจอกันตรงกับวันพุธสีเขียวนะฮะวันนี้วันพุธที่22เนาะนะคืนวันพุธที่22นะครับเดือนกรกฎคม2569นะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับมาเซย์ไฮมาทักทายกันได้เลยนะฮะในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้เลยนะครับเป็นไงบ้างวันนี้ฝนฟ้าตกไหมฮะคืนนี้ในแต่ละพื้นที่ทางบนทริกตกไหมในแต่ละพื้นที่ที่ฟังอยู่เชียงใหม่นี่มันก็ไม่ได้ตกเยอะนะแต่ว่าเห็นทางภาคกลางมันตกเยอะนะแต่มันก็มีปอแปะนะปลาปลายนะฮะก็เป็นธรรมดาของหน้าฝนก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับมาทักทายคืนนี้ครับเดี๋ยวรอคุณผู้ฟังมาสักทุ่มหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาทักทายกันในช่วงเวลาค่ำคืนของ BP Radio ที่จะส่งเพลงเพราะนะฮะเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับตาต้าส่งภาพมานั่งดื่มเครื่องดื่มตราสิงห์อยู่นะฮะงงเหงานะฮะขอดื่มสักขวดสักกระป๋องแล้วกันนะฮะนี่ครับพี่รับเหมาลงมาทักทายกันคืนนี้เดี๋ยวรอคนฟังใน YouTube มาสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวสักพักใน YouTube ในแอปน่าจะทยอยเข้ามากันนะฮะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะเดี๋ยวเราเปิดเพลงรอนก่อนสักพักน่าจะมากันนะฮะที่0840456862นะจ๊ะ0840456862เดี๋ยวเปิดเพลงเพราะๆนะครับเสิร์ฟให้ฟังกันก่อนกันละกันนะครับถ้าท่านหลายพื้นที่ที่กำลังฟังกันอยู่นะทำงานกันอยู่ขับรถขับรากันอยู่ตรงไหนอย่างไรเสียหายกันได้เปิดเพลงกันก่อนแล้วกันช่วงนี้นะฮะอยู่กับTrue Detect นะครับเน็ตเบอร์สวยบวกมงคลโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ศูนย์บริการ True Detect กันได้เลยครับ

เพราะว่าฉันไม่ใช่คนรักเป็นมากเกินกว่าเพื่อนนะฮะแต่ไม่ใช่แฟนเนี่ยเป็นว่าฉันร้องสดของวงเอานะฮะหลายคนได้มีโอกาสได้ดูอันเพลงนี้ไหมอันนี้เป็นเพลงที่เอามาร้องใหม่ในปี2020นะฮะเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้ววงเอาเขาเอามาร้องนะครับใน YouTube ช่อง Side Out แต่การกลับมารอบนี้ของวงเอานี่สร้างความตกใจว่าพี่จูวงเอาตัวใหญ่มากนะฮะน้ำหนักน่าจะมัน100กิโลนะฮะโอ้ไม่น่าเชื่อนะฮะเปลี่ยนไปมากเลยทีเดียวนะครับนะมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะครับเนาะ Side Out เขาเปลี่ยนชื่อไปเป็น Side Out นะฮะเรามาทักทายกันช่วงนี้กันกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะ YouTube ไปไหนหมดเอ่ยยูทูบจะไม่มีใครมาแชทแต่ว่าลงมาฟังกันแล้วนะครับนะวันนี้พุธนะฮะ22เดือนกรกฎาคมนะฮะ2569กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันในคืนนี้เลยนะครับ

โอ้โหนี่คือไม่ใช่หนุมานนะครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเอ่ยมันมากเลยเดียวใช่ไหมฮะไม่ใช่หนุมานนะฮะเป็นอะไรฮะเป็นทศกัณฐ์นี่หรอนี่ยายออยอย่ามาบอกอย่ามาว่าดีเจบูลลี่วงเอานะอันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวจุนก็เห็นแล้วตกใจว่าพี่จุ๊บวงเอาเขาเปลี่ยนไปเฉยๆร้องนามมาเห็นหรือยังยายออยเห็นหรือยังแสดงว่ายังไม่เห็นใช่ป่ะเปิดขึ้นจอก่อนยายออยบอกว่าดีเจบูลลี่วงเอาอะจริงๆนี่พี่จุ๊บวงเอาเขาเปลี่ยนไปเขาน้ำหนักร้อยกว่าโลจริงนะฮะเดี๋ยวเปิดภาพไปดูก่อนยายออยน่ะนำไปอัปเดตเลยนะนี่เห็นไหมนี่คือวงเอานะฮะในถ้าใครอยู่ในยูทูบจะเห็นนะนี่คือพี่จุ๊บวงเอานะเนี่ยคือคนที่ผอมๆเมื่อก่อนนะคนที่ผอมๆที่เราคุ้นเคยสมัยก่อนนะที่ร้องเพลงก้าวเดียวนะฮะเออคนที่ร้องเพลงยืมเพลงอะไรเมื่อก่อนเนี่ยเนี่ยนี่คือปัจจุบันนี่คือหุ่นปัจจุบันเห็นป่ะบนหน้าจอใช่ละนี่เห็นไหมดูหุ่นดูหุ่นนะฮะพี่จุ๊บวงเอาพี่จุ๊บวงเอานะฮะเปลี่ยนไปเยอะมากเนาะบัลลัมเทิมเลยนะฮะใหญ่เวอร์นะฮะนึกว่าตอนแรกนึกว่าพี่โอ้นะเนี่ยนี่พี่โอ้ตัวใหญ่มากน่าจะเท่ากับพี่โอ้นะฮะนี่ครับบูลลี่ไม่ได้บูลลี่เดี๋ยวพูดให้ฟังเฉยเนี่ยแสดงว่าเธอยังไม่เห็นยายออยลี่เนี่ยนี่คือวงเอาต้องร้องนำเนี่ยนะฮะสวัสดีพี่เฟิร์สนะฮะออกมาเจอฉันออกมาเจอฉันหน่อยนะฮะลงมาเซฮายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะสวัสดีพี่ตั้มใจสมุทรด้วยขอเพลงทิ้งรักลงแม่น้ำหน่อยครับพี่เจวันนอสเซเว่นใช่ไหมวันนอสเซเว่นนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยกันนะครับทีนี้ขอมาจากพี่สุเมธนะครับพี่สุเมธสะอาดสิทธิ์นะฮะอยากฟังเพลงไม่ใช่หนุมานนะฮะนะครับนี่ไงไหมพี่เฟิร์สกว่าเนี่ยเห็นไหมอ้วนเห็นป่ะแหมมาว่าดีเจบูลีบูลีนะฮะเดี๋ยวใครจะหน้าใหม่เมื่อกี้เหมือนจะมีในส่วนของใครนะโทรมาเมื่อกี้หน้าใหม่มาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะเดี๋ยวมาเปิดสายกันเมื่อกี้กล้องโทรมาไม่ทันรับสายไม่ทันได้รับสายนะ

0: พลงนี้เลยนะครับเพลงที่มีชื่อว่ายืมจากวงเอาเป็นเพลง cover ของตัวเองนะนี่คือเสียงของพี่จุ๊บวงเอาจริงๆนะคือ cover เพลงตัวเองอะฮะที่เคยร้องไว้ในอดีตแอร์วงเอานะฮะเพลงยืมนะครับลงมาเซย์ไฮกันช่วงนี้กันละกันนะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับนะห้องเพลงอามาเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์มาเลยฮะ0840456862นะครับพี่เฟิร์สบอกว่าเพลงที่ขอมาวงซีบราเนี่ยนะฮะผู้หญิงก็ออกมาอัลบั้มเดียวเหมือนกันใช่ไหมมารับสายกันดีกว่าช่วงนี้นะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วินน้องของเรารายงานตัวค่ะ
0: วันนี้มาไวฮะหรือไม่ไวว
1: ันนี้มาไวค่ะวันนี้ง่วงค่ะ ก็เลยแวะมาขอเพลงก่อนนอนค่ะ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวจะได้ฟังช้าไงฮะ
1: ขอเพลง I Need Somebody ค่ะพี่วิน
0: ได้เลย
1: ได้ค่ะวันนี้สั้นๆค่ะพี่วินเดี๋ยวรอฟังนะคะ
0: เสียงเป็นไรคะทำไมเสียงเป็นงั้นน่ะ
1: ง่วงละค่ะพี่วิน
0: โอเคเดี๋ยวบ้านแถวบ้านฝนตกไหมแถวบ้านฝนตกไหม
1: ตกค่ะวันนี้ตกมากอยู่ค่ะ
0: ดีเลยฉ่ำมากเลยนะฮะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงรอฟังนะคะพี่วิน
0: ขอบคุณจ้าครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับวันนี้มาแบบเบาๆนะฮะไม่มีอะไรทั้งดองบอลช่วงนี้พี่โอ้คนแรกน่ากลัวมากเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเพลงเมื่อกี้เพลงยืมอ๋อยืมตังปูมัทนาใช่ไหมฮะยืมแล้วไม่คืนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับดีเจวิน
0: สวัสดีคุณแชมป์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: จะหาเรื่องอะไรอีกฮะ
2: หาเรื่องอะไรคุยกินข้าวยังอ่ะ
0: ได้ไหมมันต้องมีเรื่องราวมาคุยก่อนกินข้าวแล้วยังฝนตกไม่ตกกี่เม็ดนะฮะตกกี่โมงเนี่ยเขาจะมีประเด็นก่อนกินเสร็จแล้วสี่ดูเวลาสี่โมงแล้วเนี่ยวันนี้ไปร้องเพลงที่ไหนไหม
2: วันนี้ไปดูหนังครับ
0: ดูหนังเรื่องอะไรฮะ
2: โยตัดเรื่องอะไรเกี่ยวกับกษัตริย์สยามโซอิดอะไรที่แหละ
0: กษัตริย์แล้วกันมาเป็นไงบ้างสนุกไหมหนังฮะ
2: ทีนี้ก็บอกว่าคือว่าแฟนพุทธเอกอ่ะเอกคือว่าจะต้องจากแฟนไปของแฟนไปแล้วก็ไปปุ๊บลูกชายก็อยู่กับแฟนแล้วก็เพกก็หายไปตอนนี้เพกไม่กล้ามาของบัลลังก์คนที่อยู่ทางนี้ก็คิดว่าเพกตายแล้วก็เลยจะไปจีบแฟนเอกจะมาขอแฟนเอกเป็นแฟนแล้วจะขึ้นพระราชาแดนอะไรอย่างเงี้ยก็สลับเอกกลับมาก็ฆ่าหมดเลย
0: ก็โดนฆ่าตายหมดเลยอย่าง
2: เ
0: งี้ย
2: เอกฆ่าหมดเลยคนที่ทรยศไง
0: อ๋อว่าเป็นหนังจีนหรือหนังไทยหนังฝรั่งหนังอะไร
2: ฝรั่งครับหนังฝรั่ง
0: อ๋อหนังฝรั่งใช่ป่ะ
2: สองชั่วโมงสองก็สามชั่วโมงอ่ะ
0: ก็ต้องธรรมดามันก็ยาวประมาณนี้แหละลงหนังไหนอะไรเมเจอร์เหรอ
2: เมเจอร์ครับโรตัส
0: โอเควันนี้ขอเพลงอะไรฮะ
2: ขอเพลงห่วงครับ
0: ห่วง
2: ห่วงเกินห่วงเกิน
0: อะไรนะ
2: ห่วงห่วงเกินเคยได้ยินไหมครับ
0: ไม่เคยได้ยินอีกรอบหนึ่ง
2: ห่วงห่วงเกิน
0: ห่วงห่วงเกิน
2: ห่วงห่วงห่วง
0: ห่วงห่วงเกิน
2: ห่วงห่วงเกิน
0: พูดช้าช้า
2: ห่วงเกินห่วงห่วงห่วงห่วงเกินครับชื่อเพลงห่วงเพลงชื่อห่วงแต่เป็นของนักร้องห่วงเกิน
0: อ๋อวงเกิร์ล
2: ครับ
0: วงเกิร์ลไม่ใช่วงเกินวงเกิร์ลออกเสียงตามทีเจวงเกิร์ล
2: วงเกิร์ล
0: วงเกิร์ลอะไรว่าอะไรห่วงวงเกินห่วงเกินวงเกิร์ลใช่ไหม
2: ครับวงเกิร์ล
0: เดี๋ยวเปิดให้นา
2: คือต้นเขาเป็นอินสติ้งแล้วไหมครับใช่ไหมคร
0: ับ ใช่อินสติ้งแล้วใช่ เดี๋ยวเปิดให้นะฮะ
2: ครับ
0: สวัสดีสวัสดีฮะนอกจากจะติดอ่างแล้วยังพูดไม่ชัดอีกแล้วก็ว่าอะไรห่วงห่วงเกินห่วงห่วงเกินห่วงห่วงเกินห่วงเกินห่วงห่วงเกินห่วงของวงเกิร์ลน่าจะบอกว่าห่วงของวงเกิร์ลไงเนาะปวดหัวจริงนะฮะกับตาแชมป์นี่นะฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่เวน
0: สวัสดี
3: จ้า
0: อะไรนะ
3: ขอเพลงหน่อยจ้ะ
0: เพลงอะไรเหร
3: อบีบน้ำตาค่ะของวงพีท
0: บีบน้ำตาของวงพิง
3: พีคพีค
0: พีคพีค
3: ใช่
0: อันนี้ใครนะเนี่ย
3: บีบีค่ะ
0: บีบีสาวบีบีนะฮะสายมีสายมันซ้อนไงมันชนใส่กันพอดีใช่ใช่ใช่ฝนตกไหมแถวบ้านเหรอ
3: ไม่ตกเลยค่ะร้อนมาก
0: จริงดิจังหวัดแล้วลืมอีกแล้วจังหวัด
3: ค่ะ
0: อะไรนะชนบุรีแสดงว่าฝนไปไม่ถึงมันอยู่แถบภาคกลางกรุงเทพ
3: ตกเป็นหย่อมๆอ่ะพี่
0: ใช่เป็นจุดๆน่ะเนาะ
3: ใช่
0: ลำไยมากเลยฝนแบบนี
3: ้มากๆค่ะ
0: เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: จ้าขอบคุณครับนะชลบุรีไปไม่ถึงนะจ๊ะนะครับสวัสดีพี่อ่านว่าอะไรอ่ะแจ็คจักกะไรขอเพลงหน่อยครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับจักกะไรแจ็คกะไรเพลงอะไรครับมาทักทายกันช่วงนี้นะฮะสบบสาวีบีนะมาทักทายกันช่วงนี้ครับมา0840456862นะจ๊ะมาใครจะหน้าใหม่ทักทายกันได้นะครับวันนี้ช่วงกลางวันช่วงเย็นเมื่อกี้ดูในเรดาร์ตรงอากาศโอ้โหทางภาคกลางนี่ตกหนักมากเลยนะครับตกหนักเวอร์นะครับเพราะว่ากลุ่มฝนมันมาจากทิศตะวันตกก่อนมาจากกาญจนบุรีแล้วมันหอบเข้ามาภาคกลางนะฮะกรุงเทพแถวพี่โอ้มีไหมฮะรามคำแหงตกไหมหรือเบาๆหรือยังไงเห็นโซนนครปฐมนะฮะสมุทรสงครามสมุทรสาครนี่กระหน่ำทีเดียวอย่างหนักทีเดียวนะครับในเรดาร์ตรวจอากาศแต่ก็ดีนะจะได้เย็นชุ่มฉ่ำกันแต่ว่ามันตกตอนเย็นนี่อาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าคนที่ทำงานเลิกเย็นเลิกค่ำเนาะอาจจะลำบากหน่อยในการเดินทางนะฮะฝ่าดงทินนะฮะจากพี่ฟังจากพะเยาครับดีเจพี่แจ็คอยู่พะเยาเหรอฮะโอ้โหได้ครับเพลงมันนะวงปลื้มใช่ไหมฝาดงทีนฝาดงทีนนะนะครับทักทายพี่สน S99 ด้วยกันละกันนะครับนะฮะพี่สนบอกว่ามาทักทายยามค่ำคืนครับนะฮะพี่โอบอกว่าตกเพิ่งหยุดเหมือนกันครับ

กมิ้มหยุดนะฮะเล่นมุกกันละตกมิ้มหยุดว่ะตกพึ่งครับตกพึ่งฮะพึ่งเนี่ยอ่ะมาแล้วเปิดเพลงก่อนเซตแรกมาเอาเดี๋ยวให้ฟังของน้องของร่อนก่อนว่าเดี๋ยวจะหลับก่อนใช่ไหมอยากฟัง Any Somebody ใช่ไหมครับ Any Somebody นะทักทายทางมูลทะเลด้วยนะฮะทางมูลทะเลตอนนี้ช่วงเวลากลางวันเหลือชั่วโมงเดียวนะครับบ่าย 3 ถึง 4 โมงนะทักทายกันได้นะบุญทะเลเด็ดอุดมน่าจะรวยนะครับพี่บุญบางสาหานะจ๊ะมาฟังเพลงกันนะฮะไม่ใช่เวอร์ชันนี้อันนี้จะเป็นเวอร์ชันแดนซ์นะครับ I Need Somebody ของพี่บี้สุกริตนะฮะนี่บี้สุกริตวิเศษแก้วนี่ครับเนาะพี่แจ็คบอกว่ารอฟังนะฮะดีเจนะฮะขอเพลงฝนตกหน้าต่างหน่อยยายเฟิร์นบ้านโฮ่งกับย่านำชายอยากฟังนะครับนะ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่า I Need Somebody นะครับเพลงจากพี่บี้สุกฤทธิ์วิเศษแก้วนะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะ I Need Somebody ฉันต้องการใครสักคนหนึ่งแต่เขาจะออกเสียงเป็น I Need Somebody นะฝรั่งนะฮะถ้าไทยก็ Body นะครับเพลงจากบี้สุกฤทธิ์นะครับที่วันนี้น้องหอมร้อนอยากฟังมาก่อนเลยเพราะวันนี้ง่วงมากนะฮะเจอฝนฟ้าด้วยเนาะเขาบอกว่าเวลาที่ฝนตกเนี่ยคนจะง่วงเป็นพิเศษเลยใช่ไหมครับพี่เสกเวลาฝนตกอากาศมันเย็นไงจะชวนนอนชวนง่วงเมื่อเช้าที่เชียงใหม่เนี่ยโอ้โหตกกระหน่ำมาอย่างเยอะเลยเดียวนะฮะสวัสดีขอรับ
1: สวัสดีขอรับพี่วินนี่มันเพลงประจำผมนะใครขอเนี่ย
0: น้องหงร่อนใช่
1: อ๋อหงร่อนแต่วันนี้มาเสียงไม่สดชื่นไม่สดใสไม่กระปี้กระเป๋ากระดี้กระด้าแล้วพอละวันไม่เตะนี่นางนี่นะโอ้โหห่อเหี่ยวแห้งอย่างกับไม้ไปโดนฝนอะเหี่ยวแห้งเราไปวีบอลวันนี้นะโอ้โหกระดี้กระดา
0: พี่วินค้าอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้ย
0: ครับ
1: เมื่อกี้ได้ยินที่ไหนนะฝนตกเป็นย่อมๆละคะ
0: น้องบีบีไงชลบุรีครับพี
1: ่ฝนตกใช่ไหมไม่ใช่ยากจะมีย่อมๆแล้วจับโกนเลยจะได้เนียนเรียกติดหอมเลยล่ะ
0: ต้องเรียกพี่ไปโกนให้นะ
1: อุ้ยโดนใจเลยอ่ะวันนี้ไม่จะบอกพี่อ้อกับพี่สนว่าไอ้นี่บอกไปรายการด้วยอิฟนะของดีเมืองชนพี่เสกร่อนอิฟแล้วนะครับใครพี่เสกร่อนอิฟก่อนนะใครอย่ามาแย่งนะ
0: หมายว่าคนนี้ใช่ไหมคะ
1: อิฟแล้วนะอิฟแล้วนะ
0: อิฟแล้ว
1: ดีเมืองชนเนี่ย
0: อ๋อคืออันนี้แล้ว
1: ไม่ทันหรือว่าตอนสมัยเด็กๆไงเวลาเด็กๆเฮ้ยอิปละนาอิปละนาคนนี้น่ะ
0: มันนานมากเลยพี่
1: ต้นไม้จองอะไร
0: มันนานมากแล้ว
1: นานมากแล้วเข้าชะแลแก่ชะลากันแล้วเดี๋ยวนี้นึกก็ไม่ออกแล้วใช่ไหม
0: พี่บอกว่าต้องถอนนะครับโกนไม่ได้ครับต้องถอนฮะ
1: อุ้ยถอนไม่ได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่ตุ่มหมดตอนน
0: ี้โอ้ยหนังไก่ละฮะ
1: ตัดหญ้าแต่หญ้าก็มีหย่อมเงี้ยต้องตัดให้มันเรียบเนียนเตรียมจะได้โล่งมันจะหญ้าดินกินอะไรมันจะหอมพวกนี้เวลาตัดหญ้าน่ะเวลาคนก็ตัดหญ้าใหม่ๆมันจะหอมนะ
0: เข้าใจแ
1: หมถ้าหญ้าเพิ่งขึ้นมันจะทิ่มหน้าหรือถ้าหญ้าเยอะมันจะทิ่มหน้าทิ่มตาหน่อย
0: ทิ่มเลยนะ
1: แหละต้องตัดบ่อย
0: ประมาณนั้นเลย
1: ของดีเมืองชนนี่อิบแล้วนะครับอิบราคาเมื่อกี้ว่าขอบเมื่อกี้น้องหญิงบีขอเพลงอะไรนะครับของดีเมืองชนเรา
0: ขอเพลงบีบน้ำตาของวงพีครับ
1: บีบน้ำตาแสดงว่านางกำลังเศร้าอยู่แน่เลย
0: ไม่รู้สิ
1: เราคิดว่าตายแล้วเราเศร้าตามเลย
0: นั่นน่ะสิ
1: แล้วก็จากว่านะยังแบบอายุ14-15มันก็แบบเด็กๆนะยังคงยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เนี่ยไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอ่ะไม่เหมือนบีการูแต่ชำนาญเก่งชำนาญงานชำนาญการลูกสามแล้วอ่ะ
0: นั่นของแท
1: ้ไอ้บีการูอ่ะ
0: ของแท
1: ้ใช่แต่นี่แบบของดีเมืองชนก็14-15เคยยังไม่รู้ภาษาเป็นเศรษฐีอะไรคงไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเนี่ยประมาณนี้เนาะวะ
0: เข้าใจเข้าใจ
1: แล้วก็สงสารเองแล้วน้องของร่อนไปขอบเพลงอันนี้สัมบูรณ์ดีแต่แล้วนี่ขอเพลงของบี้ด้วยละกันให้น้องหญิงบีบีละกันขอร
0: ับ อะไรดีขอรับอยากถูกเรียกว่าแฟน
1: ซัมวัน
0: อยากมีซัมวัน
1: ไม่ไม่อยากมีซัมวันแต่นี่มันต้องเริ่มจากตอนนี้ยังไม่ใช่แฟนยังเป็นซัมวันก็ขอเป็นซัมวันกันก่อน
0: ได้
1: ขอเพลงซัมวันให้น้องหญิงบีบีละกันขอรับ
0: ได้เลยจ้ะ
1: ขอบน้ำใจยิ่งนะขอรับ
0: ขอบน้ำใจขอรับเสียงนี้ก็จะมีสตอรี่ทุกๆวันนะตอนนี้รู้สึกว่าจะมี FC นะน้องบีบีชลบุรีจ้าเราอะพี่เสกเนี่ยเขาปรับปลื้มปริ่มปลื้มใจมากนะฮะทุกคนที่ผ่านมานานโดนพี่เสกเขาแทะโลหมดนะฮะแล้วทุกคนก็ไปมีผัวหมดนะฮะหวังว่าเร็วๆนี้น้องบีบีชลบุรีจะมีแฟนเร็วๆนี้นะครับขอเพลงซัมวันเข้ามาด้วยนะฮะแซวเล่นนะจ๊ะแซวบีการีก็มีผัวแซวยายบีไม่สิแซวอะไรนะบีการูมีผัวแล้วเนาะแซวอะไรนะเอเชียก็มีผัวแล้วนะฮะไม่ไหวนะฮะนางฟ้าวิวนะฮะอยากฟังเพลงนึงแต่ไม่รู้ชื่อเพลงอย่างนางฟ้าวิวนี่คนหนึ่งนะคนเฒ่าคนแก่นะฮะกายังนำชัยอยากฟังเพลงฝนตกที่หน้าต่างว่านานๆจะมาขอกลางคืนทีนะฮะได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้นะฮะเบาๆซับๆได้หาเรื่องดำมาคุยกันนะจะให้เล่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรบอกกล่าวกันได้นะครับเนาะวันนี้มันพุธใช่ไหมฮะพี่โอพุทโธยังมีอยู่ไหมพุทโธยังอยู่มีอยู่ไหม

0: เพลงชื่อจากวงเกิลนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าห่วงนะสั้นๆเลยห่วงกับห่วงนี่ต่างกันนะห่วงกับห่วงนี่ต่างกันนะฮะเมื่อกี้ถามพี่โอบอกว่าพุทธพุทโธ EFM ยังอยู่นะฮะเป็นรายการที่เขาบอกว่าให้ชาวบ้านเนี่ยโทรศัพท์มาสมมติจะเป็นเจนซ่าเจนซีเยอะนะฮะโทรมาเพื่อจะเล่าประสบการณ์ตัวเองหรือว่าปัญหาของตัวเองสมมติจะเป็นประสบการณ์ของเจนซีส่วนใหญ่มันจะต่างกับโหนกระแสนะคือถ้าเป็นพุทธพุทโธมันจะออกแนวสไตล์ในเมืองหน่อยจะเป็นเด็กเจนซีเจนแซดหน่อยปัญหาจะเป็นเรื่องความรักเรื่องชาวบ้านทั่วไปแต่ถ้าเป็นสไตล์ของโหนกระแสจะเป็นแบบแนวแบบบ้านๆเลยบ้านนอกบ้านนอกอะเลยมันจะเป็นคนละฟิลกันแต่ถ้าเป็นขับไฟเดย์ของพี่อ้อยพี่ชอตก็จะเป็นอีกฟิลนึงขับไฟเดย์พี่อ้อยพี่ชอตก็จะพูดถึงเรื่องราวของความรักพี่อ้อยคิดว่าพี่ชอตว่าพี่อ้อยว่าความรักของเรามี2ด้านเสมอนะคะด้านดีและอีกด้านที่ใครไม่เห็นแต่เราจะทำให้ด้านที่ใครไม่เห็นเนี่ยสามารถที่จะยอมรับกับใครได้อย่างไรนะคะพี่อ้อยคิดว่าเรื่องเหล่านี้ทุกคนมี2ด้านเสมอค่ะอะไรเงี้ยคือเขาจะมีรูปแบบคือ FM เนี่ยของ Airtime มันก็จะมีรายการดีๆเยอะนะฮะแต่ส่วนมากจะเป็นรายการทอล์คจะเป็นรายการทอล์คพูดคุยกันเอาปัญหาความรักเอ่ยปัญหาเรื่องนั่นเรื่องนี่ปัญหาเรื่องเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยนะฮะเอามาคุยกันอลังการคุ้มโปงเงี้ยก็จะเป็นเรื่องผีเนาะเอาให้มันเล่ากันนี่นะฮะก็จะมีความหลากหลายแต่ถ้าเป็นหนกระแสนี่ก็หลากหลายดีเหมือนกันนะหลักหนกระแสนี่ก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องชาวบ้านเลยนะฮะบางคนโทรมาร้องไห้ไม่เหมือน Feel the Ghost เนาะ Feel the Ghost จะเป็นเรื่องแต่งนะส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องจริงๆที่มันเกิดขึ้นแบบเรียวๆเลยนะฮะอย่างออยลี่เนี่ยออยลี่ก็ออกรายการของพุทธพุทโธหรือว่ารายการขับไฟเดย์ได้นะฮะออยลี่เนี่ยพี่โอเคยเจอเรื่องราวโดนหลอกเป็นปีเป็นผู้หญิงอักษรย่อรอเรือนะฮะเป็นผู้หญิงนะโทรมาแกล้งแล้วก็ตั้งสมมติว่าตัวเองเป็นผู้ชายเอาภาพโปรไฟล์ปลอมนะฮะตั้งชื่อว่าทอทหารชื่อว่าทัศนะโทรมาหลอกออยหรือว่าแชทคุยออยเป็นปีเลยสุดท้ายสุดเหมือนพยายามจะหลอกให้ไปยังจุดหมายปลายทางนะฮะเธอมาหาเราสิประมาณเนี้ยเราไม่ไหวแล้วเราตอนนี้เราประสบอุบัติเหตุเราอยู่ในห้อง ICU เงี้ยคือแต่งเป็นเรื่องขับไฟดีแล้วเลยนะเรื่องหนึ่งนี้เลยนะฮะตอนนี้เราอยู่ห้อง ICU เราจะไม่ไหวแล้วถ้าเราจากไปเราจะไม่ได้เจออีกแล้วเงี้ยพยายามหลอกล่อนะครับแบบให้ออยไปหาที่จุดหมายปลายทางแล้วสุดท้ายสุดคำตอบคือคนที่คุยทุกวันเนี่ยนะฮะเป็นบีปีเนี่ยคือผู้หญิงอักษรย่อรอเรือนะซึ่งกำลังคุยกับผู้หญิงไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรเหมือนกันนะฮะเนี่ยเป็นขับไฟได้เหมือนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะใช่ไหมจ๊ะทีเนาะเป็นเรื่องใหญ่ที่แบบว่าอยู่ในบีพีโอทุกดีจะวินเห็นทุกอย่างเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้เหรอนะฮะเออนึกอัศจรรย์มากเลยโปเต้นะฮะนี่แบบพุทธทอพุทโธเลยนะจะบอกให้ฟังสุดท้ายสุดแล้วคือทุกอย่างคือเรื่องปลอมมันเรื่องแต่งขึ้นมาและไม่รู้จุดหมายเลยว่าคนนั้นเนี่ยแต่งทำไปเพื่ออะไรเราเล่นกับความรู้สึกอะไรแบบนี้นะฮะพุทธพุทโธอย่าลืมโทนะนะฮะต้องเพลงนี้เลยฮะทิ้งรักลงแม่น้ำเลยทีเดียวนะฮะเรื่องนี้ก็มีเหมือนกันจะเล่าให้ฟังมีตอนสมัยที่ดีเจเรียนมัธยมสมัยก่อนนะมีพี่คนหนึ่งสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนโทรศัพท์มือถือยังไม่มีไลน์มีเฟซเนาะยังเป็นแบบปุ่มกดอย่างมากก็แค่โทรศัพท์เดี๋ยวจะมาไลฟ์ฟังเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ฟังเดี๋ยวขอเปิดเพลงก่อนนะฮะมีกล้องโทรมาขอรับสายกล้องก่อนมารับสายกล้องก่อนเดี๋ยวมันเล่าเรื่องดีเจให้ฟังนะฮะพูดทอกพูดโทรฮัลโหลสวัสดีครับ
1: พุทโธพุทธังมังถังแตก
0: อะไรมังถังแตกครับกล้องเคยเจอประสบการณ์ความรักที่โดนหลอกไหม
1: ก็มีอยู่ครับ
0: หลอใครหลอ
1: ทีนึง
0: หลอนานหรือยังฮะ
1: ก็ได้สักพักนึงนะครับ
0: หลอเขามาหลอกเรายังไงเล่าให้ฟังหน่อยสั้นๆ
1: เขาบอกว่าจะหลอกว่ารัก
0: อุ๊ยแล้วเขาก็หายไป
1: แล้วเขาหายไป
0: อุ๊ย
1: แล้วเขาก็ใจมาหา
0: เขาเลยนะ
1: เขาบอกว่า
0: เขาบอกว่า
1: เราเลิกกันเถอะ
0: อุ๊ยมันเจ็บจี๊ดเลยไหม
1: เจ็บจี๊ด
0: ก็เลยเป็นประสบการณ์ของเรานานหรือยังไม่นานมานี้
1: ผมเพิ่งคิดได้ครับ
0: เพิ่งคิดได้ว่ามีเรื่องนี
1: ้ใช่
0: ขุยมันก็ต้องมีบ้างอะเนาะ
1: มันก็ต้องมีบ้าง
0: ทำใจวัยรุ่นวันนี้ขอเพลงอะไรดีครับวันนี้เพลงอะไรดีวันนี
1: ้คิดฮอดครับ
0: คิดฮอดของบริสแลม
1: ของมันมีของอะไรบ้างครับ
0: คิดฮอดล่ะลูกทุ่งหรือสติงอะ
1: เกิดได้ของอะไร
0: ของใครผู้หญิงผู้ชายร้อง
1: ชาย
0: ผู้ชายคิดฮอดเหร
1: อฮอดต้องเป็น
0: เพลงใครอ่ะเพลงช้าเหรอ
1: บริสแลม
0: อ๋อบริสแลมเป็นจังใดแล้วนอกความฮักนะที่ฟีเจอริ่ง
1: กับยังไงแล้วความฮักที่ใกล้หอมใกล้กอด ปกอดเขาว่าใจอันแ
0: หละเพลงนี้นะถูกต้องแล้วใช่ไหมที่ร้องกับสิริพรนะ
1: เมื่อมันเมื่อไม่แล้วก็ปันกีบปากเป็นป่าในข้างบนผมผมเตือนกัน
0: พูดดังๆหน่อย
1: อันแหละ
0: เอออ่ะเดี๋ยวจะเปิด
1: ยังกีบจึงจึง
0: อ๋อไอ้ท่อนฮุกนะท่อนฮุกมันนะเออเข้าใจเข้าใจพยายามแปลความหมายใช้วุ้นแปลภาษาอยู่เดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้นะฮะ
1: โอเคครับเดี๋ยว
0: ทำไม
1: เดี๋ยวลงไปเรียนข้างล่างให
0: ้ไปแชทไปแชทเลยข้างล่างเลย
1: ไปแชทข้างล่างให
0: ้เออจ้า
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีขอลาบนะ
1: ครับผม
0: ครับคิดฮอดนี่เป็นเพลงของเชียงใหม่นะเพราะคิดถึงอำเภอฮอดนะฮะเชียงใหม่มีอำเภอฮอดนะจริงอำเภอฮอดมีนะฮะอำเภอฮอดจริงๆมีอำเภอฮอดจริงๆนะฮะนะครับมาเปิดเพลงกันก่อนแล้วกันช่วงนี้นะจ๊ะทำไมเฟิร์นจะโทรมาหรอ0840456862เฟิร์นอย่าเฟิร์นเธอนะอย่ามาไม่เคยโทรสักที0840456862อย่าเฟิร์นถ้าโทรศัพท์มาก็สดโทรได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะประสบการณ์เดี๋ยวมีสายมาอีกหนึ่งสายละนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้าเอ็กซ์ดีเจวินเจ้า
0: สวัสดีเจ้านัตตี
2: ้วันนี้ขอเพลงใจผูกปวดสายห้องไม่มีก็ต้อง
0: ดำน้ำอยู่เหรออะไรนะขออีกรอบนึง
2: ใจผูกเจ็บ
0: ใจผูกเจ็บเนาะเดี๋ยวนะคอนเสิร์ต
2: ไปห้อง
0: ของผู้ชายร้องเหรอเดี๋ยวคอนเสิร์ตก่อนนะมีเออ
2: ก็ขออีกเพลงค่ะรักเธอให้น้อยลงของสายฟารันไฮ
0: รักเธอน้อยลงของฟารันไฮเนาะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นอนหรือยังนะ
2: มานอนแต่เช้าม
0: านอนแต่เช้านี่
2: รักมากรักเธอกินแต่เจ็ดโมงเลยก็รอสามหานิเจวินเจ้า
0: เจ้าเดี๋ยวเปิดให้นอ
2: เจ้า
0: เจ้าสวัสดีเจ้าแต่ละคนนะฮะแต่ละคนที่หน้าใหม่เนี่ยนอตอนะฮะแอตตี้สัญญาณบ้านไม่ดีนะฮะน่าจะอยู่หลังเขานะฮะอยู่ในป่าอเมซอนแน่เลยนะสัญญาณที่โทรแล้วตายตายนะฮะพี่สน S99 วันนี้ครับก่อนจะเปิดเพลงก่อนจะทิ้งรักลงแม่น้ำขอหนึ่งเพลงกับ FCBP Radio นะครับเนาะมาขอหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วมานี่มาละหนึ่งแก้วมาแล้วนะฮะแม่เสียงเครื่องดีดแรงมากเลยพี่นะอันนี้น้ำแข็งใช่ไหมโอ้โหนะฮะสุดยอดเลยนะฮะมาทิ้งรักลงแม่น้ำแค่เพลงนี้เลยนะฮะขอมาเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงก่อนในช่วงนี้นะครับทักทายพี่ต้นมังโอ่งด้วยกันแล้วกันครับเซฮายามค่ำคืนครับพี่ต้นครับนะทักทายแพรวด้วยนะครับคาราเบลนะโปเต้โปแต้นะหลายคนกำลังเมามอยกันอยู่นะฮะตาทีบอกว่าเสียงสองหลอกว่าอันจริงๆนะเนตตี้ถ้ามันทำเสียงผู้ชายหลอกว่าจริงๆเสียงที่คุ้นเคยเยฟเฟิร์นบอกไว้ขมคอนะฮะสวัสดีพี่หมอนะครับสวัสดีครับดีเจขอเพลงลนของอมรินทร์หน่อยเดี๋ยวรอก่อนนะพี่นะรอก่อนนะรอก่อนนะจ๊ะเอาเพลงที่ผมฟังที่โทรศัพท์มาหน้าไมค์กับที่ทักมาขอก่อนนะสวัสดียายเฟิร์นไม่โทรยายเฟิร์นนี่นะมันลีลาจัดนะฮะขอเพลงหวานเด็กโปแต้นะหลายคนกำลังเมามอยกันอยู่นะฮะตาทีบอกว่าเสียงสองหลอกว่าอันจริงๆนะเนตตี้ถ้ามันทำเสียงผู้ชายหลอกวะจริงๆเสียงที่คุ้นเคยเยฟเฟิร์นบอกไว้ขมคอนะฮะสวัสดีพี่หมอนะครับสวัสดีครับดีเจขอเพลงลนของอมรินทร์หน่อยเดี๋ยวรอก่อนนะพี่นะรอก่อนนะ

0: ิ้งรักลงแม่น้ำกับเพลงนี้ที่ขอไว้ด้วยนะครับพี่ต้นบังองส่งภาพมากำลังกินหูฉลามอยู่นะฮะหงทองนะฮะลิเวอร์พูลทองครับหงทองนะพี่โอบอกไว้มีตุ๊กตาฉลามหนึ่งอันวางอยู่บนขวดเหล้าอยู่นะฮะจัดเต็มครับพี่มาอ่ะใครดื่มอะไรก็ชิวกันไปแล้วกันนะจะได้ฟังเพลงพร้อมๆในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวดิฉันไล่ตั้งเพลงที่คุณฟังส่งมานะครับมากันเยอะหลายข้อความทีเดียวเมื่อกี้ขอเพลงนานเท่าไรก็รอได้นะครับเมื่อกี้ฝากไว้จากพี่นันทวัฒน์มิวสิกนะฮะทักทายมาดีเจว่าดีเจฝนตกไหมครับที่เชียงรายฝนตกมากเลยอันนี้มาทวงเพลงใช่ไหมแหมนะฮะนะครับเดี๋ยวดิฉันขอไล่ตั้งเพลงก่อนนะนะครับนะไปเรียกเขาเป็นเป็ดพอเขาเรียกคืนว่าหมาโกรธอีกนะหมาแดงนี่แหละบัวชมพูทักทายด้วยกันละกันนะครับสวัสดีจ้าไอวินแกงไก่ขอเพลงอยากเป็นคนนั้นในเจ้าอยากเป็นคนนั้นแหละของใครอ่ะอยากเป็นอ๋อของมาเรียมใช่ไหมบีไฟฟ์นะฮะนะครับมาทักทายกันคืนนี้ครับขอเพลงหวานในสุริศาจากพี่ต้นเมืององด้วยนะครับเมื่อกี้ที่จะเป็นพูดยังไม่จบเมื่อกี้เล่าเรื่องออยใช่ไหมครับว่าออยนี่เคยเจอประสบการณ์โดนหลอกโดนโซเชียลหลอกให้รักตั้ง1ปีนะครับนะจะพูดแล้วมีสายเข้ามาอีกละมาทักทายสายนี้นะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าทักทายเฟิร์นด้วยแล้วกันนะฮะ
1: อุ้ยทำไมจำได้
0: จำได้สิฮะเพราะมีเบอร์อยู่ข้างในอยู่เฟิร์นอยู่ไหนบ้านโฮ
1: งอยู่บ้านค่ะ
0: บ้านโฮงฝนตกไหมครับบ้านโฮงอ่ะลำพูน
1: กำลังตกเลย
0: ตอนนี้กำลังตกอยู่แล้วฮะ
1: ใช่ค่ะกำลังตกเลย
0: อ๋อเหรอเป็นไงอยู่กับแฟนอยู่กับใครฮะ

0: อ๋ออยู่กับแม่แฟน
1: อยู่กับแม่ของแฟน
0: กำลังชนแก้ว
1: กำลังชนแก้วโอ้โหเรียกว่าสายดื่มเหมือนกับแม่เลยฮะ
0: ตายแล้ววันนี้มันเกิดแม่แฟน
1: อ๋อขอให้แม่แฟนมีความสุขด้วย
0: ก็เลยมีโอกาสแบบโทรขอเพลง
1: เอาเพลงอะไรดี
0: อะไรดีอะ
1: เพลงอะไรดีอะ
0: พี่บินจะเปิดอะไรเพลงอะไร
1: เมื่อกี้เราขอฝนตกที่ต่างมาเฉยจะเปิดเพลงห่วงบีบน้ำตาของเกิร์ล
0: งั้นก็ขอเช็ดน้ำตาเลยเลยนะ
1: ของแคลสใช่ไหมของแคลสนะฮะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วฮะแล้วอยู่กันสองคนเหรออ
0: ๋อเขาแยกย้ายกันหมดแล้วเหลือแต่เราสองคน
1: ที่นั่งชิลกันอยู่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ชอบจริงๆแม่ผัวแบบนี้นะฮะ
0: นานๆทีนะพี่บิ
1: งอ๋อนานๆทีไม่ใช่ทุกวันเนาะ อ่ะได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะเฟิร์นเฟิร์นเราบอกพูดว่าสวัสดีเจ้าสิเหมือนสายเมื่อกี้เจ้าอย่างเงี้ย
0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าโอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีจ้ะสาวเฟิร์นนะฮะลำพูนนะฮะนั่งดื่มกับแม่ผัวชอบตรงนี้นะออยนะออยเคยมีโมเมนต์นี้ไม่ใช่ออยเคยแบบนั่งดื่มกับผัวกับแม่ผัวมีไหมฮะมีไหมจ๊ะบีบน้ำตาจากวงพีคนะครับนานๆทีๆนานๆทีครับอามิสายเมฆแล้วนะจะเปิดเพลงมาสายเมฆแล้วมาสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีจ้าพี่ใหม่นนท์เพียงอาหารเมื่อกี้กินเสียงน้องน้องร้อนไหมทันไหม
2: ไม่ได้ยินเพิ่งตื่น
1: น้องน้องวันนี้เสียงแบบอ่อยมากแบบง่วงมากจะหลับแล้วผ
2: ม
1: เนี่ย
2: อ๋อมันจะหลับเป็นไหนมาอดหลับบนนอน
1: ใส่ฝนตกอ่ะที่บ้านอ่ะ
2: ตกเหมือนกันครับ
1: ฉ่ำๆเนาะ
2: ใช่ครับตกๆหยุดๆ
1: อากาศแบบนี้แล้วแต่วันนี้ไม่ทำงานหรอครับทำพรุ่งนี้เช้า
2: ทำพรุ่งนี้เข้าดึกครับ
1: อ๋อโอเคขอเพลงอะไรฮะ
2: วันนี้อยากฟังคนอกหักของไอ้น้ำ
1: โอ้เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานเลย
2: ค่ะใช่ใช่
1: ใช่จากคนจากหนุ่มโสดใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับผมไม่อกหักละไม่อกหักจนต้องหงอนไปนานเหลือเกินหายไปนานเหลือเกิน
1: อุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่ได้เดี๋ยวเปิดให้นะ
2: โอเคครับผม
1: ขอบคุณแล้วพี่ใหม่ช่วงนี้ได้ไปเป็นผู้ตัดสินฟุตบอลอะไรอีกไหมฮะบ้างไหม
2: ถ้ามีคนจ้างเข้าไปครับผม
1: ส่วนมากเป็นงานของอะไรฮะที่จ้างเราไป
2: ส่วนมากมันจะเป็นของส่วนมากจะเป็นของกีฬาอบต.แถวบ้านแถวอำเภอแถวตำบลอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: แล้วก็มีพวกเดินสายเขาจ้างไป
1: ก็มีบ้างเนาะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ได้เดี๋ยวเปิดให้นะครับ
2: ครับผม
1: ขอบคุณมากเลยขอรับครับพี่ใหม่นนเรียนนี่เห็นเขาตลกเนี่ยจริงๆเวลาเป็นผู้ตัดสินเป็นคนละคนนะเข่งขึมมากเลยจะเห็นภาพในเฟซบุ๊กอยู่นะฮะเป่านกหวีดปิ๊ดนะฮะไปเลยนะฮะผู้ตัดสินนี่มันต้องฉาดนะมันต้องแบบเห็นเขาตลกอย่างเงี้ยมันมีสองมุมนะถ้าเป็นผู้ตัดสินก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งนะอีกฟิลหนึ่งนะฮะสวัสดีพี่ภูมิพัฒน์ด้วยนะฮะทักทายยามค่ำคืนครับเสียหายนะจ๊ะมาฟังเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้ทันกันพี่สนว่าดีเจครับวันนี้ซื้อเกาเหลาเย็นตาโฟมาเป็นกับแกล้มคืนนี้ครับดีเจเยี่ยมเลยนะขอเพลงรักยิ้มไอ้น้ำด้วยกันละกันครับรอสักครู่นะพี่

คือเพลงที่มีชื่อว่าบีบน้ำตาครับงานจากวงพีคนะครับที่ฝากไว้เลยอะไรกันนะอย่าบีบน้ำตาเลยนะลงมาชิวกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับมามาเมื่อกี้เฟิร์นบอกว่าอยากจะฟังเพลงขอชิดน้ำตาใช่ไหมของแคลชใช่ไหมเดี๋ยวเฟิร์นก่อนไหมเฟิร์นกูสานานๆมาทีเดี๋ยวเขาจะหลับกันก่อนนะฮะมามาเมื่อกี้พี่เสกว่าใช้พี่เสกว่าใช้เพลงนี้ใช่ไหมที่น้องบีบีฝากไว้ใช่ครับเมื่อกี้เพลงบีบน้ำตาฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันไปเรื่อยๆยาวๆกันเลยจะได้ไม่เหงากันนะฮะขอใช้น้ำตาครับ

จอเพลงที่มีชื่อว่าเช็ดน้ำตาครับที่ฝนอยากฟังนะฮะเพลงนี้ของแคลสนะครับตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่ที่คุณฟังฝากมาเนาะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวใครที่โทรศัพท์มาหน้าไมค์นะฮะจะได้ฟังก่อนนะเดี๋ยวจะใครที่ขอมาจากด้านของไลน์เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเราให้หน้าไมค์ก่อนนะครับพี่ณัฐวัฒน์มิวสิกบอกว่าดีเจครับฟังเพลงไปด้วยนอกจากที่บ้านจะทำเครื่องเสียงแล้วยังที่บ้านยังทำตะกร้าหวายด้วยสวยๆนะโอ้สวยดีนะใบละ250บาทเองมีเยอะทีเดียวนะโอ้สวยจังเลยตะกร้าหวายนะครับที่เอาไว้ใส่ของนะฮะสำหรับผู้ใหญ่เนาะใส่กับคงกับข้าวได้หมดเลยนะฮะที่บ้านก็ทำอยู่นะฮะขอดีเจสักอันได้ไหมฮะดีเจขอของฟรีละนะฮะทำตะกร้าไปด้วยฟังดีเจวินไปด้วยไม่เหงาเลยเพลินเลยคืนนี้นะครับทำงานไปด้วยอ่ะมาหลากหลายรูปแบบหลากหลายอิริยาบถนะฮะนะครับสวัสดีมาร์คคุงด้วยนะฮะโอ้นี่อ่านเอสเบสหรือยังยังไม่ได้อ่านเลยมาร์คคุงเดี๋ยวลืมอ่านเอสเบสเมื่อกี้มัวแต่หน้าไมค์กันหลายข้อความนะครับเดี๋ยวมีซัมวันจากพี่บี้ครับรักเธอน้อยลงนะฮะจากซายฟอร์เรนไฮน์เนาะคนองหักจากไอ้น้ำนะครับใจผูกเจ็บ AI นะครับเพลงฝ่าดงทินโจ๊ะๆนะฮะคิดฮอดนะครับจากบริสแลมด้วยนะครับซีบราครับออกมาเจอกับฉันอะไรอย่างที่ขอไว้ขอเล่าดูนะนานเท่าไหร่ก็รอของพี่เบิร์ดนะฮะเบิร์ดเสกวันพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้นะฮะออยลี่ที่อยากฟังนะฮะมาร์คคุงวันนี้ขอเพลงหน่อยครับเป็นแฟนกันนะของวง O2 ร้องคู่กับลิลลี่นะฮะแล้วเพลงใหม่เพิ่งปล่อยมานะฮะและเพลงพื้นที่ปลอดภัยของ MC True ด้วยอันนี้พี่อาทิตย์มากคงอยากฟังนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะนะครับกำลังไล่ตั้งเพลงกันครับมากันหลายข้อความทีเดียวนะครับไล่กันไปหลายๆเพลงที่ฝากไว้ในคืนนี้นะครับตอนนี้ 5 ทุ่มกับอีก 3 นาทีนะจ๊ะนะตะกร้อขนมจีนคามิคาเซ่ตะก้า นึกถึงวงตะก้ามาก่อนเลยพี่โอ้ส้มแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มวงตะก้าจำได้ปะพี่ส่วน S99 มาหวัดดีใจครับมาได้เวลากินเย็นตาโฟแล้วอุ่นน่ากินจังเลยพี่เย็นตาโฟจานเบิ่มทีเดียวนะฮะส่งไม่ดูนะจ๊ะกับแกรมคืนนี้นะครับเนาะพี่ใหม่ส่งรูปมาสมัยน้ำหนัก80ไม่ดูโอ้เมื่อก่อนนี่เบิ่มเทิมแต่ก็ไม่ใหญ่เมื่อนะพี่ใหม่นะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะฮะไม่ใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเมื่อกี้ดีเจวินเปิดเพลงของพี่จุ๊บวงเอาอะฮะเพลงก้าวเดียววงเอาอะมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะฮะตอนนี้พี่จุ๊บวงเอาตัวใหญ่มากเลยนะใหญ่กว่าพี่ใหม่มากเลยน่าจะมันเป็นร้อยกว่าโลอะตัวใหญ่แบบเบิ่มเลยออกข้างใหญ่มากเลยพี่ใหม่ยังน้อยไปอยู่80โลที่ว่ายังตัวเล็กอยู่ยังไม่เท่าพี่จุ๊บวงเอา100โลฮะเฟิร์นบอกว่าฟังแล้วน้ำตาไหลเลยค่ะมาฟังเพลงต่อดีกว่ามาเดี๋ยวจะเสียเวลากันนะฮะมาหลายข้อความนะพี่เสกรอฟังเพลงซัมวันใช่ไหมมาเดี๋ยวไล่ตั้งเพลงให้ฟังนะครับของพี่ภูมิพัฒน์ด้วยนะฮะพี่หมอด้วยของบัวด้วยอ่ะพี่ต้นเมืองโอ่งด้วยมา

0: ัน
1: อยากมีใครสักคนอยากมีซัมวันเนาะอยากมีซัมวันใครสักคนหนึ่งที่มาคอยดูแลใจซึ่งกันและกันนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับตอนนี้เพลงหยุดขอก่อนนะเดี๋ยวมันเลยเวลาเนาะรักเธอนะลงจากซายเฟรนไฮครับคนอกหักจากไอ้น้ำอยากเป็นคนนั้นจากอีบินอมอลมาเรียนมีไฟฟ์นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของนานเท่าไหร่ก็รอจากเบิร์ดเสกใจผูกเจ็บครับเพลงหนึ่งเพลงฝ่าดงทินมันก็สัก2เพลงฝ่าดงทินจากวงปลื้มครับล้นจากอัมรินครับคิดฮอดจากพี่ตูนบริสแลมสุริพรลำไพพงศ์หวานจากนัสริสาวนะฮะแล้วก็รวมไปถึงรักยิ้มจากไอ้น้ำซีบราครับออกมาเจอฉันทีครับแล้วก็เป็นแฟนกันนะของ O2 ด้วยนะครับวันพรุ่งนี้ไม่มีใครดูแล้วก็ของมาร์คคูณหนึ่งเพลงที่ฝากมาตอนนี้คิวแน่นนะฮะคิวแน่นเลยฮะห้ามขอเพิ่มนะจ๊ะ มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนเป็นกิ๊กเหรอฮะเฟิร์นพี่ธนวัฒน์ส่งภาพบรรยากาศมาดูนะทักทายที่บ้านพี่ธนวัฒน์เรียกอะไรกันฮะนี่กำลังสานหวายอยู่นะฮะกำลังสานตะกร้าอยู่ฮัลโหล
2: เพลงลิงเพลงก้าวเดียวเอาอะนะเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟน
3: ครับพี่เจ
1: สวัสดีครับ
3: นั่งสารตะก้าครับนี่ครับทำตะก้าอยู่นะครับตะก้าหวายพี่เจแล้วฟังรายการพี่เจไปด้วยครับสุดยอดครับฟังแล้วทำตะก้าแบบนี้เพลินเลยเนาะถูกไห
1: มโอ้ม่วนแต่สิจะม่วนแต่สารตะก้าไปด้วยนะฮะเพลินมากเลยทีเดียวนะฮะฝากทักทายลุงด้วยกันละกันนะฮะฝากทักทายเอิญหาลุงตัวนะครับรักเธอน้อยลงครับฉันรู้ดีว่าควรรักเธอให้น้อยทักทายพี่ข้าวเปล่าด้วยอดขอเพลงให้มาขอครับพี่แม่

รักเธอได้ลงนะครับเพลงนี้เลยที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะส่งมาก็จัดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะ YouTube เนี่ยสรุปแล้วพวกไบโพล่าทั้งหลายไปอยู่ใน TikTok ใช่ไหมพวกไบโพล่าทั้งหลายนะไปอยู่ใน TikTok นู่นแล้วนะตอนนี้นะครับนะTikTok นี่มันเป็นแอปสำหรับคนเป็นไบโพล่าจริงๆนะคุณฟังฮะมันเป็นแอปสำหรับคนที่แบบสมาธิสั้นนะดิเจว่านะฮะนั่งถ่ายเล่นทั้งวันงานการไม่ทำนะฮะโดยเฉพาะใยบัวเนี่ยคนอกหักครับงานจากไอ้น้ำนะครับ

0: นอกหักครับเพลงนี้จากนี่เลยนะครับไอ้น้ำนะครับที่ฝากไปด้วยกันละกันนะฮะวันนี้เปิดเพลงพร้อมแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวนะฮะเมื่อกี้ถามคุณฟังไปนะครับว่าแอปพลิเคชันโซเชียลปัจจุบันเนี่ยนะคุณฟังชอบแอปไหนมากกว่ากันนะฮะ Facebook YouTube TikTok นะฮะ IG นะ Instagram นะหรือจะเป็นอะไรอย่างไม่มีอะไรอีกอ่ะมีแค่นี้เนาะที่หลักๆที่ใช้กันเยอะๆคงจะเป็น Facebook กับTikTok Line อะไรพวกนี้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันดีกว่าว่าคนในแต่ละกลุ่มที่ใช้แอปเนี่ยมันมีความแตกต่างพฤติกรรมยังไงนะครับ
1: เธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเอง

อยากเป็นคนนั้นนะครับเพลงที่บัวขอมาใช่ไหมบัวบัวจากเมืองน่านนะครับบัวไปอยู่อำเภออะไรเมืองน่านนะฮะอยู่อำเภออย่างฮะเมืองน่านเมืองน่านมาทักทายกันคืนนี้นะครับอยู่จังหวัดไหนก็เซย์ไฮกันได้ทั่วประเทศไทยกำลังฟังกันอยู่นะครับเมื่อกี้ที่จะวินพูดถึงเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันมือถือเนาะยุคปัจจุบันนี้มันเป็นยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กเนาะนะไม่ใช่ยุคของทีวีวิทยุเหมือนสมัยก่อนละนะฮะแต่ละแอปนี่มันก็สามารถบ่งบอกพฤติกรรมได้ใช่ไหมทันทีเนาะอย่างคนที่ชอบใช้Facebook เนี่ยก็คือคนที่หนึ่งอาจจะไปดูข่าวหรือเอาไปดูเรื่องชาวบ้านเอาไปส่องดูว่าวันนี้เพื่อนบ้านหรือคนในเฟซเนี่ยเขาโพสต์เรื่องอะไรนะทั้งสนใจเรื่องชาวบ้านสนใจเรื่องข่าวและสนใจทุกๆเรื่อง Facebook จะตอบโจทย์ในทุกๆอย่างแม้ทั้งวิดีโอไลฟ์สดต่างๆก็มีมากมายใช่ไหมครับแต่ว่าการใช้ Facebook เนี่ยก็จะต้องระวังด้วยในเรื่องราวของการโพสต์นะฮะเรื่องราวของการเป็นบินประมาทเขาอะไรเงี้ยนะฮะปัจจุบัน Facebook เหมือนเขาจะไม่บังคับให้ใช้ชื่อแปลกๆกันใช่มั้ยฮะต้องเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงหรือว่าชื่อที่เป็นชื่อคนนะฮะแต่ก็ยังมีนะที่บางคนที่ใช้ชื่อแปลกๆก็ยังมีอยู่อย่างเช่นตั้งใจทำอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยใช้ชื่อแปลกๆก็ยังมีอยู่บ้างอยู่นะฮะแต่คิดว่านานๆไปน่าจะโดนบังคับให้เปลี่ยนชื่อแบบจริงๆให้หมดนะฮะอวตารเงี้ยนะฮะอวตารแต่ชื่อจริงก็คือเป็นของจริงนะครับถ้าเป็นคนที่ใช้ LINE ส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่กันเอาไว้ส่งข้อมูลส่งข่าวไลน์กลุ่มกันเนาะไว้แค่โทรติดต่อคุยกัน Messenger อะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้ามีความชัดเจนที่สุดคือคนใช้ TikTok นะฮะ TikTok กับ Facebook YouTube จะมีความต่างกันมากเลย TikTok เนี่ยจะเน้นเขาเรียกว่าเป็นพวกอีโมจิคอนกระดุกกระดิกต่างๆมากมายซึ่งเนี้ยมันจะถูกใจคนเจนใหม่นะฮะคนที่แบบชอบอะไรที่มีสีสันเอาไว้เล่นกันสุขสนานเนี่ยมันก็สนุกไปแบบนะแต่จะเป็นคนที่ไม่ถนัด TikTok นะเพราะรู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดแบบนี้แนวตั้งนี่ไม่ค่อยชอบนะชอบอะไรที่เป็นมาตรฐานวิดีโอแนวตั้งหรือว่าอะไรอีโมจิคอนต่างๆไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่ใช่ทางของเราเพราะว่าอย่างนี้ฟังฮะTikTok เนี่ยมันสามารถที่จะบูสต์โพสต์ได้นะอย่างสมมติว่าดีเจวินชอบดูเรื่องผีสมมติเนาะหรือว่าดูเรื่องข่าวทั่วไปเนี่ยแล้วมันจะมีอะไรที่เราไม่อยากดูเช่นขายรองเท้าขายกระเป๋าขายเสื้อขายผ้ามันจะเด้งขึ้นมาเวลาเราปัดเนี่ยมันเป็นวิดีโอที่เราไม่อยากดูไงเราไม่ใช่เป็นสายนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่า TikTok เนี่ยมันสามารถบูสต์โพสต์ได้สมมติดีเจวินขายเสื้อผ้ามือสองเนี่ยขายรองเท้าก็ได้สมมติว่าตาทีไม่ชอบรองเท้าเนี่ยถ้าดีเจบูสต์โพสต์เนี่ยบูสต์หมายถึงโปรโมทโฆษณาเนี่ยมันก็จะเด้งไปหา TikTok ทุกๆคนเลยซึ่งเราไม่อยากดูแล้วบล็อกแล้วมันก็ขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยหรือบางคนขายสมมติว่าขายดีขายของอะไรก็ได้อะนะซึ่งเราไม่อยากดูอ่ะมันจะเด้งหมดเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขามันเป็นอินเทอร์เฟซของมันที่มันบังคับให้โชว์ในแต่ละพื้นที่เพราะเนี่ย TikTok ก็เลยจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นไบโพล่าฮะคือไม่สนใจสักอย่างอ่ะขายของขายเป็ดขายไก่ขายกับข้าวขายเสื้อผ้าหรือว่าฟุตบอลหนังต่างๆมีหมดเลยทุกอย่างเลยมันจะรวมเค้าเรียกว่าสัพเพเหระอยู่ในนั้นหมดเลยมันจะต่างกับพวก YouTube และ Facebook นะ YouTube Facebook เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เรื่องไหนก็เรื่องนั้นเพราะว่าตัวของ AI เนี่ยมันจะบังคับให้แสดงโชว์แต่เรื่องนั้นนานๆทีก็จะมีอะไรแปลกๆโผล่มาทีนึงนะโพสต์ขายของโผล่มาทีนึงอะไรเงี้ยฮะแต่โดยรวมมันจะเป็นเรื่องเดียวกันอยู่ดีจะเป็นดูเรื่องข่าวพยากรณ์อากาศเนี่ยก็จะเป็นพยากรณ์อากาศมาเต็มเลยดูข่าวเรื่องห้องนอนสีชมพูอ่ะข่าวนอนสีชมพูก็จะไหลมาพร้อมๆกันใช่มั้ยฮะดูข่าวเรื่องผีก็จะมาไหลมาพร้อมๆกันมันจะเป็นเรื่องเดียวกันที่เราสามารถจะจดจ่อกับสิ่งที่ต้องการได้เนี่ยมันจะไม่ไปโพล่าเหมือน TikTok ที่ไปเรื่อยเปิดเมื่อไหร่ขายของอย่างนั้นแหละนะฮะไอ้เรากดตามติดตามเรื่องกับข้าวเรื่องอาหารเอาไว้เรื่องผีไว้ไม่ขึ้นเลยขายของทั้งวันก็เลยลำใหญ่นะครับพี่นันท์พูดว่าผมก็ทำ TikTok ครับชื่อช่อง TikTok ว่าไอ้เนิร์ดนะฮะไอ้เนิร์ดกับข้าวลำท้องป่องครับดีเจอ๋อเลยทำกับข้าวเหรอพี่แสดงว่าลงเกี่ยวกับทำกับข้าวเนาะก็ได้นะก็ได้ทำเป็น TikToker นะฮะทำ TikToker ทำเป็นช่องตัวเองทำกับข้าวไงนะฮะนะครับก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนเนาะนะ IG ล่ะครับ IG เนี่ยจะเน้นสไตล์เป็นดาราส่วนใหญ่ IG เนี่ยมันจะไม่เน้นให้คนไปคอมเมนต์ส่งสติ๊กเกอร์คอมเมนต์อย่างเดียวไม่ให้ลงสักอย่าง IG เนี่ยจะเหมาะกับพวก Influencer หรือดาราที่ต้องการโพสต์รูปสวยๆอย่างเดียวไม่ต้องการให้ใครมาคอมเมนต์อะไรทั้งสิ้นคือลงรูปอ่ะเซฟรูปก็ไม่ได้ต้องแคปหน้าจออย่างเดียวมันเหมาะกับพวกแบบนั้นที่แบบต้องการอวดรูปเฉยๆฮะไม่ต้องการให้ใครมาคอมเมนต์ก็ได้แค่นิดเดียวส่งอะไรสติ๊กเกอร์ไม่ได้สักอย่างเลยไม่เน้นให้มีกิจกรรมส่วนร่วมแค่กดถูกใจก็เพียงพอนะฮะสมมุติเป็นดาราส่วนใหญ่นะฮะกับข้าวชอบดูในเฟซจะไม่ใช่เฟซเยอะกับข้าวเฟซ YouTube Facebook ก็เยอะนะฮะนะครับ TikTok เป็นวิดีโอสั้นไงเหมาะสำหรับคนที่เป็นไบโพล่าพวกสมาธิสั้นทั้งหลายนะนะครับเอามาฟังเพลงต่อดีกว่าอันนี้พูดให้ฟังนะถึงความแตกต่างของแอปแต่ละอย่างเขาจะพยายามจะทำให้มีความแตกต่างดีเจเปิดเมื่อไหร่ก็ขายสายยางนั่นแหละฮะใน TikTok นะขายสายยางบ้าง
ขายล้อรถนี่นะฮะขายสปะนะฮะซึ่งเราไม่ได้กดติดตามไงแต่เขาบูธเพจบูธโพสต์นะมันเลยเด้งขึ้นมาหาเรานะฮะดีจิมันก็สามารถบูธได้เหมือนกันถ้าเราจ่ายตังค์ให้เขานะฮะจ่ายตังค์ให้เขาเดี๋ยวเขาจะเด้งให้กับ Facebook ทุกนะครับ TikTok ทุกช่องเลยนะฮะพี่แล้วบอกว่าผมนี่ซื้อของใน TikTok บ่อยครับของไม่ตรงปกบ่อยนะเลยคอมเมนต์เชิงลบไปให้คนอื่นไม่อยากซื้ออ๋อพยายามจะทำในอีกมุมมองเนาะก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันนะฮะของไม่ตรงปกอ่ะ

คือเพลงที่มีชื่อว่านานเท่าไหร่ก็รอครับเพลงนี้จากในส่วนของพี่เบิร์ดธงชัยเบิร์ดเสกนะฮะนะครับวันสักวันนี้รู้สึกว่าเพลงเทียนมิมีนี่กลับมามีกระแสรอบนึงใช่ไหมฮะใช่ไหมครับตาทีมีเพลงเทียนมิมีนี้เคยมีคนร้องในนักร้องซ่อนแอบมันมีในวีซิงไหมครับเทียนมิมีเป็นเพลงดังในตำนานนะครับของวงการเพลงนะครับเนาะวงการเพลงนะฮะหลังจากที่ล่าสุดนี้นายกอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยไปร้องเพลงเทียนมิมีนะที่ประเทศจีนนะครับแต่ปรากฏว่ากลับมีดราม่าใช่ไหมฮะอันนี้มาจากว่าเพลงนี้นะฮะคุณผู้ฟังมันเป็นเพลงที่นักร้องเนี่ยเข้ามาจากประเทศที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะฮะจริงๆแล้วคุณฟังครับประเทศจีนกับไต้หวันเนี่ยเขาไม่ใช่ถูกกันนะเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเขาพยายามที่จะเคลมว่าไต้หวันเป็นประเทศของเขาเป็นอันเดียวกันนะฮะแต่ไต้หวันเนี่ยเขาไม่อยากร่วมกับประเทศจีนจีนก็พยายามจะครอบครองไต้หวันอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วเมื่อวันก่อนเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็เอาเพลงนี้ซึ่งเป็นของไต้หวันเนี่ยใช่ไหมไปร้องในประเทศจีนนะฮะเทียนมิมีเนี่ยหวานปานน้ำผึ้งครับเขาบอกว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับเพราะนี้มันก็เลยกลายเป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะฮะมันง่ายๆมันก็เหมือนกับประเทศไทยของเราที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พยายามจะแบ่งแยกดินแดนออกเป็นจากไปออกจากประเทศไทยฮะไทยบอกเนี่ยคือประเทศไทยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจีนเขาพยายามใช้อำนาจแต่รวบประเทศไต้หวันเป็นของตัวเองซึ่งทำให้คนไต้หวันเองก็ไม่พอใจนะแต่กับเอาเพลงเนี้ยไปร้องในประเทศจีนซึ่งเป็นเพลงของไต้หวันอะไรเงี้ยนะใช่ไหมใช่ไหมครับพี่เอ็มอรัญวาสีทักทายยามค่ำคืนด้วยกันนะฮะวันนี้พี่เอ็มมาดึกนะเป็นเรื่องดาวดราม่าของนายกนะฮะนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังได้ก็แล้วกันในคืนนี้นะครับนะฮะพี่แอมบอกว่าดีเจครับเพิ่งออกจากห้องพระมาเลยออกจากห้องพระมาเลยเหรอฮะเพื่อนมาหามาปรึกษาปัญหาชีวิตเหรอฮะอ๋อโอเคนะฮะปัญหาชีวิตมีมากมายเนาะเนี่ยเดี๋ยวขอเล่นเพลงไวๆสัก 2-3 เพลงมั้ยเดี๋ยวจะหลับกันเนาะเดี๋ยวขอเพลงนี้ก่อนเดี๋ยวฝ่าดงทีนแล้วก็ลนอ่ำอมรินทร์และคิดฮอดจากบริสแลมด้วยนะฮะที่ขอไว้นะครับหวานจากนัสริซาวนี่ครับบัวบอกว่าบัวอยู่ที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านพี่เลิฟ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าใจผูกเจ็บนะครับเพลงนี้ฝากไว้จากเนตตี้เนาะเนตตี้จากแม่สายแม่จันเนาะทักทายเอิญขอเข้ามานะฮะดีเจบินกำลังไล่ดูบ้านของบัวอยู่นะฮะอำเภอเลยนะลืมชื่อละนะฮะอำเภอบ่อเกลือนะฮะที่จังหวัดน่านนะครับบ่อเกลือนะฮะโอ้เป็นอำเภอที่แบบเนาะอยู่ใน ที่ลึกลับเลยเนาะถ้าเป็นฝั่งทางที่ตะวันตกนั่นก็เหมือนอยู่แม่ฮ่องสอนเลยนะอำเภอสุดท้ายติดพม่าเลยนะฮะเพราะว่าถ้าข้ามฟากไปทางฝั่งบ่อเกลือก็จะเป็นไซยบุรีไซยบุรีก็มีคนฟังนะไซยบุรีประเทศลาวแล้วนะข้ามฟากมันก็จะเป็นลาวเลยทีเดียวนะฮะโอ้อัศจรรย์เหมือนกันนะฮะอำเภอนี้เมื่อก่อนที่จะมีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ที่อำเภอนาน้อยนะฮะจังหวัดน่านนะฮะส่วนมหาเจมที่เป็นเพื่อนพี่เลิฟนี่อยู่ที่อำเภอปัวนะอำเภอปัวจังหวัดน่านนะไกลมากเลยนะฮะแต่ละอำเภอของจังหวัดน่านนี่ถือว่าเป็นแบบถิ่นที่บอกว่าเป็นภูเขาทั้งหมดเลยล้อมรอบหมดเลยนะฮะก็ถือว่าก็สวยนะบรรยากาศดีสวยงามเป็นธรรมชาติมากๆเลยแต่การเดินทางนี่น่าจะใช้เวลาเดินทางนานมากนะไกลมากๆเลยนะฮะในการเดินทางไกลเพราะว่าเป็นเขตที่ติดต่อชายแดนแล้วด้วยนะครับนะฮะนึกถึงแม่ฮ่องสอนเลยบัวเคยไปแม่ฮ่องสอนปะแม่ฮ่องสอนนะฮะแม่เสรียงแม่ลาน้อยนะฮะถ้าข้ามฟากก็จะเป็นพม่าแล้วแต่ว่าทางแม่ฮ่องสอนเนี่ยมันจะเป็นดอยแบบหนากว่านี้ลึกลับกว่านี้นะฮะพี่เล้วนี่เป็นคนเหนือแต่ไม่เคยไปแม่ฮ่องสอนนะเป็นคนอำเภอพานแม่ฮ่องพานเชียงรายแต่ไม่เคยไปแม่ฮ่องสอนนะฮะแต่อำเภอปัวจังหวัดน่านจะโปร่งโล่งกว่าแม่ฮ่องสอนจะดูทึบกว่าจะดูลึกลับซับซ้อนกว่านะนี่กำลังไล่ดูอยู่นะครับว่ากันไปกันละกันนะฮะมาเดี๋ยวฟังเพลงต่อดีกว่านะฮะในช่วงนี้เราจะขึ้นจังหวะเพลงกันสักหน่อยดีกว่านะครับมากับเพลงนี้ดีกว่านะครับเมื่อกี้คุณฟังขอมาอยากฟังฝ่าดงทีมนะฮะแหมมันกันหน่อยจะได้ไม่หลับกันช่วงนี้นะฮะพี่สนส่งลูกชิ้นมานะฮะบอกดีล่อดีเจให้หิวดีกว่าคืนนี้แหมเห็นแล้วหิวเลยพี่

นี่แหละนะฮะฝ่าดงทีนครับฝ่าดงทีนครับนี่เอามาต่อกับเพลงร็อกกันสักสองสามเพลงดีกว่าไหมมาพี่เราบอกว่าฟังเพลงนี้เริ่มถึงตอนสมัยคอนเสิร์ตทรัพย์สินทางปัญญาที่จัดที่สนามหลวงนะฮะใช่ตอนนั้นจำได้พี่เสกก็ขึ้นคอนเสิร์ตเลยนะเนาะเขาจะมีเวทีคอนเสิร์ตไอเอสกับแกรมมี่ประชันกันนะฮะคนเยอะมากนะฮะเพลงลนครับจากพี่อ่ำอมรินทร์นะฮะ

คอนเสิร์ตทรัพย์สินทางปัญญาที่จัดที่สนามหลวงนะฮะใช่ตอนนั้นจำได้พิเศษก็ขึ้นคอนเสิร์ตเลยนะเนาะเขาจะมีเวทีคอนเสิร์ต RS กับ Grammy ประชันกันนะฮะคนเยอะมากนะฮะเพลงล้นครับจากพี่อ่ำอมรินทร์นะฮะ

โอ้โหยังร็อกทีเดียวนะครับนี่คือพี่อ่ำอมรินทร์ไหนใครเคยลนบ้างเอ่ยน่าจะมีหลายคนเหมือนกันนะฮะนี่เลยครับเพลงนี้ขอไว้เมื่อกี้เพลงคิดฮอดนะครับพี่นางสุริพรแล้วก็พี่ตูนร็อกเอาไว้ด้วยกันนะร็อกๆเลย

โอ้โหยังร็อกทีเดียวนะครับมาเปิดให้ฟังด้วยละกันช่วงนี้ถูกใจหลายๆคนนะจ๊ะมาเติมความหวานในก่อนคืนนี้ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วเหมือนกันเวลาไวเหมือนกันนะฮะหวานหวานนะจ๊ะเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนเดี๋ยวหาเรื่องราวอะไรมาเล่าสักหน่อยดีกว่า

แปลเปลี่ยนนะฮะนี่คือเพลงหวานครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหนึ่งเพลงน่ารักๆจากเนสซิลิซาวนะครับแต่เป็นเพลงเก่าๆที่ฟังแล้วเพลินๆนะฮะถูกใจพี่ต้นเมืองโอ่งนะบอกว่าหวานเจี๊ยบครับดีเจนะฮะพี่บอกว่าดีเจครับเล่าเรื่องผีได้ไหมพี่เอวันวาสีอยู่ไหมครับอยู่ไหมเดี๋ยวเล่าเรื่องผีสักเรื่องนึงนะฮะเรื่องเล่าเมื่อวันช่วงกลางวันเราเล่าเรื่องเล่าจากกู้ภัยใช่ไหมครับ ซึ่งกู้ภัยเป็นอะไรที่เจอวิญญาณเจอเรื่องราวหลอนๆเยอะใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องราวจากนักข่าวอาชญากรรมดีกว่านะครับที่เขาไปเจอเรื่องหลอนๆมานะนักข่าวอาชญากรรมคือนักข่าวที่เขาจะไปโอ้โหเวลามีเหตุการณ์ฆ่ากันยิงกันต่างๆเนี่ยเขาจะต้องไปถึงพอๆกับตำรวจเลยคือหลายคนถามว่านักข่าวทำไมเขาไปถึงไวจังนักข่าวเขาตำรวจเขาจะมีเบอร์ซึ่งกันและกันครับตำรวจสมมติว่าสภ.นี้ตรงนี้มีเหตุการณ์ต่างๆนะเขาจะถวนนักข่าวตอนนี้มีเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้นนะมีเหตุการณ์ฆาตกรรมนะมาเร็วๆอย่างเงี้ยเขาจะรีบมากันเป็นเทปเป็นเซตเลยแล้วนักข่าวเขาก็จะถ่ายภาพแล้วถ่ายแบบไม่เซ็นเซอร์นะแค่ถ่ายถ่ายหมดเลยนะฮะเพราะนักคนที่เป็นนักข่าวเขาเรียกว่าเป็นอาชญากรรมเนี่ยเขาจะเจอเหตุการณ์หลอนๆเยอะมากเดี๋ยววันนี้จะมีเรื่องเล่าเรื่องราวจากนักข่าวอาชญากรรมของข่าวสดนะฮะที่ได้เธอได้นำถ่ายทอดประสบการณ์นะครับว่าเจอเหตุการณ์หลอนๆกับคดีหนึ่งคดีฆ่าหันศพนะฮะจะเป็นยังไงและต้นตอการที่มองเห็นหรือสื่อสารกับวิญญาณท่าของเธอนั้นคืออะไรเดี๋ยวนี้จะนำมาเล่าแต่จะเล่ารอบหนึ่งคืนนี้แล้วพรุ่งนี้จะเล่าอีกรอบนะฮะพรุ่งนี้ตอนกลางวันตอนบ่ายสองบ่ายสามจะเล่าอีกรอบนึงจะรีลันอีกรอบนึงเพราะว่าคนฟังกลางคืนกลางวันเนี่ยมันคนละเซตกันเราต้องรีลันสองรอบเพราะนักข่าวได้ฟังสองรอบอย่าเบื่อนะฮะ เล่าให้คุ้มเดี๋ยวช่วงหน้าก่อนรอแป๊บหนึ่งนะฮะพี่เอ๋มอรัญญวาสีบอกว่ารอฟังจ้านะเดี๋ยวรอฟังสักครู่เลยกันหลังเที่ยงคืนนะฮะเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนนะครับเนาะพี่สน S99ยังไม่หลับนะฮะยังกินไส้กรอกฮอทดอกกันอยู่โอ้โหจะอาบน้ำนอนแล้วเหรอฮะนึกว่าจะเล่าฟังเรื่องผีพี่สนเนี่ยเขาตรงเวลามากนะหลับนอนตรงเวลามากแหมมาเปิดเพลงต่อเดี๋ยวเคลียร์เพลงก่อนให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องราวหลอนๆกันนะครับนะอยากฟังรักยิ้มจากไอ้น้า

พลงรักยิ้มครับจากไอ้น้ำนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันรักยิ้มเธอพิมพ์ลงไปฟังเมื่อไหร่ก็ยังเพราะเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะฮะทำไมหายไปยันทั้งแชทซาตานคาราเบลนะฮะห้ามหลับเด็ดขาดเลยนะฮะมีเพลงชิคๆหนึ่งเพลงนะครับจากซีบราให้ฟังด้วยนะชื่อเพลงว่าออกมาเจอกับฉันที่พี่เฟิร์สอยากฟังเมื่อกี้นะครับ

ชิคๆนะฮะกับซีบรากับชื่อเพลงว่าออกมาเจอกับฉันนะครับตาทีเจออยลี่หลับหรือยังตะกี้ออยลี่ขอเพลงมาหนึ่งเพลงวันพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ไม่รู้หลับไปยังอยู่ไหมออยลี่ออยลี่อยู่ไหมอยู่ไหมมาร์คคงอยู่ไหนมาร์คคงไม่ใช่มาร์คคงขอมาสองเพลงนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันในคืนนี้กับเพลงที่อยากฟังก็เอาขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องหลอนๆให้ฟังวันนี้จะนำเรื่องราวเรื่องเล่าจากนักข่าวอาชญากรรมของหนังสือพิมพ์ข่าวสดมาให้ฟังด้วยเรื่องเล่าจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดจากนักข่าวข่าวสดเขาไปเจอเรื่องหลอนๆมานะกับคดีฆาตกรรมมาคุงอยากฟังเพลงพื้นที่ปลอดภัยใช่ไหมงั้นขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องราวกันนะครับพี่นันทวัฒน์มิวสิกว่าขอสักเพลงนึงนะครับรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับนันทวัฒน์มิวสิกหลับกี่โมงครับเนี่ยตีหนึ่งแล้วฮะยังไม่เก็บเนาะยังสารหวายเรื่อยๆอยู่นะฮะมาขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องราวแล้วล่ะนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าพื้นที่ปลอดภัยนะครับนะเอาพื้นที่ของ MC2 หรอไม่เป็นไรนะฟังแอปอยู่ใช่ไหมอันนี้ที่จะว่านี่เพราะกว่านะมาคุงอันนี้เพราะกว่านะมาคุงว่าฟังอยู่ครับดีเจนะฮะเอาเรามาฟังเรื่องราวหลอนๆดีกว่าที่เตรียมเอาไว้ให้ฟังเมื่อกี้ดีเจได้เกริ่นเอาไว้แล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องราวผีเรื่องราวหลอนๆเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนชอบนะนะครับแต่ว่าเรื่องผีเนี่ยเราก็ต้องฟังด้วยการใช้วิจารณญาณนะดีกว่าจะเป็นเรื่องของอะไรอะประสบการณ์ที่คนมาเล่าในรายการนะครับในรายการต่างๆหรือจะเป็นเรื่องที่มาจากกู้ภัยมาจากเจ้าที่หมอแพทย์พยาบาลที่จีนน่ะจะเป็นคนชอบฟังเรื่องราวของคนที่เขามีตำแหน่งมีอาชีพอย่างเช่นเรื่องเล่าจากพยาบาลเนี่ยฮะในโรงพยาบาลเนี่ยเรื่องเล่าจากผู้ป่วยเรื่องเล่าจากเจ้าที่กู้ภัยเรื่องเล่าจากนักข่าวอาชญากรรมคือเราคิดว่าคนที่เขามีตำแหน่งหรือว่ามีในส่วนของอาชีพที่เป็นมาตรฐานเนี่ยเขาจะกลั่นกรองและเขาจะนำเสนอเรื่องราวที่มีความเป็นจริงที่สุดอาจจะมีการตกแต่งบ้างนะครับตามความเหมาะสมแต่ว่าเขาโครงหรือว่าเรื่องราวนะมันมาจากคนที่เป็นเรื่องจริงนะฮะแล้วก็แต่จะไม่ฟังเรื่องราวของคนที่คุณนัทเชียงรายนะครับนักเล่าจากจังหวัดเชียงรายสวัสดีครับคุณนัทครับวันนี้เรื่องราวคุณนัทมาจากใครครับฝากไม้ที่จากน้องแนนครับน้องแนนเป็นเพื่อนของน้องแนนอีกทีหนึ่งนะฮะไอ้เรื่องพวกนี้มันจะเป็นเรื่องที่แต่งใช่ไหมครับนักเล่าจากจังหวัดนั้นคุณเน่ๆนะฮะจากจังหวัดนี้อันนี้คือไม่มีที่มาที่ไปทุกคนสามารถที่จะแต่งเรื่องราวแล้วก็ผูกโยงเรื่องราวต่างๆได้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าคนที่เขามีประสบการณ์อย่างเมื่อตอนกลางวันเจเล่าเรื่องสึนามิเนาะกู้ภัยที่ไปเจอเรื่องหลอนๆที่สึนามิอะไรเงี้ยนะครับเมื่อวานเล่าเรื่องกู้ภัยที่ไปเก็บศพมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเงี้ยฮะที่ว่าศพยุ่ยติดมือฮะที่เขาคล้องเอวมาแล้วก็เอาว่ายน้ำข้ามเจ้าพระยาที่ศพยุ่ยติดมืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องราวจริงๆที่แบบที่เขาถ่ายทอดออกมาให้เราได้เห็นกันได้สัมผัสกันนะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องราวที่แต่งออกมาในโซเชียลเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่แบบมันเป็นความจริงแต่ก็ฟังได้ครับเพื่อความบันเทิงวันก่อนนั้นพี่เลิฟส่งเรื่องนึงมาใช่ไหมครับที่เรื่องดอยสุเทพอะฮะใช่ไหมที่จุดชมวิวอะฮะเดี๋ยววันหลังเขาหยิบมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวของนักศึกษามหาลัยเชียงใหม่ที่เธอนั้นประสบพบเจอเอาไว้ก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปหานักข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดก่อนอื่นเดี๋ยวตอนนี้ขอซาวหลอนๆก่อนจะได้เข้ากับบรรยากาศนะขอดนตรีซาวประกอบหลอนๆจะได้เข้ากับบรรยากาศแบบนี้หลานสักหน่อยกันแล้วกันช่วงนี้ใครจะฟังเพลงหยุดก่อนนะฮะเรามาฟังเรื่องหลอนๆก่อนกันแล้วกันนะครับนะฮะเรื่องราวนี้ถูกถ่ายทอดมานะครับจากในส่วนของนักข่าวสาวคนหนึ่งครับเธอเป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับซึ่งได้มีโอกาสได้ไปถ่ายงานไปถ่ายรูปแล้วก็ไปรายงานข่าวที่เป็นอาชญากรรมในหลากหลายครั้งนะครับเรื่องนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะเล่าว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่สื่อสารกับวิญญาณได้หรือไม่เธอเล่าให้ฟังว่าในตอนสมัยที่ยังเป็นเด็กนั้นเคยประสบอุบัติเหตุเขาว่ากันว่าคนเราคุณฟังฮะถ้าเคยเฉียดความตายมาเนี่ยมันจะเป็นช่วงทาบเกี่ยวของวิญญาณแล้วของช่วงคนปกติเธอคนนี้นักข่าวสดคนนี้เธอเคยประสบอุบัติเหตุนะขับรถมากับน้องชายแล้วประสบอุบัติเหตุสภาพรถคือพังยับเลยนะฮะตอนนั้นแล้วก็เธอก็รอดมาได้ในขณะที่ทุกคนนั้นตกใจว่ารอดมาได้ยังไงทั้งเธอเองและน้องชายคือประสบอุบัติเหตุรถยนต์นะเขาบอกว่าคนที่เคยเฉียดตายมาจมน้ำประสบอุบัติเหตุหรือว่าลักษณะแบบเนี้ยเขาว่ากันว่าพอกลับมาหายแล้วเนี่ยฮะรักษาตัวแล้วจะเป็นคนที่สื่อสารกับวิญญาณได้เพราะว่าครึ่งหนึ่งนะเคยประสบอุบัติเหตุเคยเหมือนกับตายไปครึ่งแล้วอะไรเงี้ยพอกลับมามันจะสื่อได้เขาบอกว่าคนที่จะสื่อกับวิญญาณได้คือเด็กน้อยที่เกิดมาใหม่ๆเพราะเป็นร่างที่เป็นวิญญาณที่เข้ามาสิงสู่ร่างนะครับที่เข้ามาเป็นคนเนาะมาเกิดเป็นคนนะฮะกับสองคือคนเจออุบัติเหตุมาเฉียดตายกับสามคือคนที่ใกล้จะตายเสียชีวิตผู้ใหญ่สูงวัยหรือใครก็ตามแต่ที่เป็นผู้ใหญ่นะจะเป็นคนที่สามารถสื่อกับวิญญาณได้นะครับเธอเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งนะฮะได้มีโอกาสนะครับไปทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของคดีฆ่าหันศพครับซึ่งเป็นคดีดังเลยนะครับน่าจะเป็นคดีของเปรี้ยวหันศพนะคุณฟังจำคดีของเปรี้ยวหันศพได้ไหมที่เป็นผู้หญิงฮะจำได้เนาะเปรี้ยวหันศพเธอฆ่าแล้วเอายัดใส่กระเป๋าเอาไปฝังไว้นะครับตอนนั้นเธอได้รับโทรศัพท์มาจากหัวหน้าว่าให้ไปถ่ายรายการด่วนที่ตำรวจนะครับที่เขาเรียกว่าสำนักงานตำรวจที่หนึ่งนะครับให้ไปถ่ายทำสกู๊ปอะไรเงี้ยลงในข่าวนะฮะเมื่อถึงเวลาปั๊บก็ติดต่อช่างภาพไปมาพี่ปะมีช่างภาพหนึ่งคนนะแล้วก็มีเธอที่เป็นผู้สื่อข่าวซึ่งเป็นเอาไมค์ไปยื่นสัมภาษณ์อย่างนี้นะฮะก็เมื่อไปถึงก็เป็นสถานีตำรวจนะครับซึ่งเป็นเหมือนโกดังล้างๆซึ่งเป็นจุดที่ไม่ค่อยมีใครเข้าไปหาจุดนั้นจะเป็นสถานที่ที่เอาไว้เก็บหลักฐานครับ
ในทุกๆคดีซึ่งอยู่ชั้นบนด้วยอยู่ชั้นลึกขึ้นไปชั้นบนอีกก็พากันเดินขึ้นไปกับช่างภาพแล้วก็ตำรวจอีกหนึ่งท่านนะฮะก็เดินขึ้นไปบรรยากาศค่อนข้างจะหลอนมากๆเลยเพราะว่าชั้นตรงนั้นเนี่ยค่ำแล้วไม่มีใครอยู่ด้วยโปรเพลย์แล้วด้วยนะฮะเมื่อไปถึงปั๊บก็ติดตั้งกล้องอุปกรณ์ต่างๆนะแล้วก็ยืนสัมภาษณ์นะก็ถามถึงคดีความตัวนี้ไปอย่างไรบ้างและต่างๆนานานะครับซึ่งณจุดนั้นเนี่ยเขามีกระเป๋าใบหนึ่งครับซึ่งเป็นกระเป๋าที่เคยเก็บศพโอ้โหนะฮะเก็บศพของผู้ที่ถูกฆาตกรรมนะฮะยังเก็บหลักฐานนี้ไว้แต่ในขณะที่ผู้ที่ฆาตกรรมคนที่ถูกคดีความตัวนี้ถูกจองจำในคุกแล้วเรียบร้อยนะครับก็มีการสัมภาษณ์ต่างๆไปต่างๆนะฮะซึ่งนักข่าวเธอจะยืนอยู่ข้างๆกับกระเป๋าใบนี้แล้วก็ยื่นไมค์สัมภาษณ์กับตำรวจซึ่งอยู่ตรงข้ามนะครับแล้วฝั่งโน้นอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นผู้สื่อเป็นช่างภาพที่เอากล้องตั้งไว้แล้วก็ถ่ายทำนะฮะในจังหวะที่เธอกำลังสัมภาษณ์อยู่นั้นนะฮะแล้วก็กำลังพิมพ์ข้อความในมือถือเพราะมันต้องจดข้อมูลเนาะว่าเหตุการณ์เป็นยังไงต่างๆนะฮะเธอสังเกตเห็นว่ารู้สึกว่ามีใครสักคนหนึ่งนะฮะยืนอยู่ด้านหลังของเธอในห้องว่างเปล่าตรงนี้มีคนยืนอยู่ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นผู้เป็นช่างภาพเนี่ยแต่ช่างภาพก็อยู่ตรงโน้นนี่อยู่ไกลนะก็ไม่ได้สนใจก็พิมพ์ข้อความใกล้ๆกันเรื่อยๆนะพิมพ์สอบถามว่าเหตุการณ์ยังไงต่างๆนานาเนี่ยจังหวะหนึ่งนะฮะจังหวะนั้นสายตาเธอเหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างนะครับที่อยู่บริเวณพื้นนะครับคุณฟังใช่ไหมเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะนะครับเธอบอกว่าเห็นเป็นลักษณะของเท้าสีดำๆนะฮะเท้าสีดำๆที่ถอดรองเท้าอยู่แล้วมีลักษณะที่เหมือนกับช้ำเลือดช้ำหนองนะฮะดำๆช้ำเลือดช้ำหนองนะครับมีความช้ำและมีความแบบแฉะแห้งๆนิดนึงเหมือนศพนะฮะที่ถูกทิ้งไว้นานเป็นเท้าที่ยืนอยู่เพราะเห็นเล็บเท้าอยู่เธอตกใจมากเลยแต่ตอนนั้นต้องคุมสีตัวเองตกใจมากเลยนะครับและไม่กล้าหันไปมองเพราะว่ามันอยู่ข้างๆเธอเลยนะฮะก็เลยเริ่มสายตาล็อกแรกในขณะที่กำลังสัมภาษณ์ตำรวจอยู่แต่ตำรวจไม่เห็นนะฮะตำรวจไม่เห็นเธอเหลือไปมองช่างภาพซึ่งช่างภาพเองเนี่ยนะฮะก็รู้กันว่าตัวของนักข่าวเนี่ยจะมีเซนส์พิเศษที่สัมผัสได้ช่างภาพก็เริ่มรู้แล้วว่าเหตุเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างแต่ช่างภาพก็ไม่เห็นแต่เธอก็พยายามชำเลืองมองข้างล่างตลอดแต่ไม่กล้าหันไปมองข้างหลังนะฮะแล้วก็สัมภาษณ์เสร็จนะก็รีบจบบทสัมภาษณ์นะครับรีบบอกอ่ะปะกับกันรีบหันหลังเดินวิ่งออกมาเลยนะฮะจังหวะนั้นก็พยายามชำเลืองมองข้างหลังแต่มันน่าแปลกใจคือไม่มีใครเห็นสักคนเลยนะฮะเธอเห็นว่าเห็นเป็นรูปร่างของขานะขายาวๆขาของคนนั้นนะยืนอยู่ด้านหลังเธอแล้วมีเฉพาะช่วงขาอย่างเดียวช่วงบนหายไปตกใจสิฮะรีบวิ่งกันออกมาตำรวจก็วิ่งเหมือนกันนะฮะทุกคนต่างพากันวิ่งกันนะฮะแล้วมาคุยกันข้างล่างว่าเห็นอะไรยังไงแบบไหนนะฮะก็เลยมีการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะแล้วมาดูข่าวย้อนหลังปรากฏว่ากระเป๋าใบนี้นะฮะเขาเก็บเฉพาะช่วงท่อนขาถูกฆาตกรรมเอาไว้แล้วเอาไปฝังเอาไว้โอ้โหยิ่งตกใจไปกว่าเดิมสิฮะนี่คือดาวที่ถูกถ่ายทอดมาเนี่ยเห็นไหมเรื่องผีจะเป็นลักษณะแบบนี้จะไม่มีอะไรนะฮะจะเป็นลักษณะของการแค่มาให้เห็นมาให้สัมผัสนะมาให้เจอแค่นั้นเองสุดแล้วอาจจะเป็นช่วงขาของเขานะฮะที่เขามาให้เห็นนะครับเรื่องนี้หลายคนถามว่ามันมีจริงเหรอครับดีเจวิญญาณที่เขาโอ้ร่องรอยเขาจะปรากฏตัวเป็นตัวได้ยังไงนะฮะเคยมีหลายๆรายการเหมือนกันครับที่เขาไปถ่ายทำแล้วเจอลักษณะแบบเดียวกันโดยวิญญาณเขาจะมาปรากฏเป็นลักษณะของช้ำเลือดช้ำหนองสีดำๆแบบเนี้ยจะมาบ่อยมากๆเลยวิญญาณเขาจะเอาเขาเรียกว่ารูปร่างนะครับสุดท้ายของเขานะฮะมาปรากฏให้เห็นถ้าสมมติคนนี้ถูกฆาตกรรมตายมีเลือดมีหนองก็จะมาลักษณะแบบนั้นนะฮะซึ่งเขาก็ไม่รู้ตัวนะวิญญาณถ้าบางคนอย่างในกรณีของผับที่ลาดพร้าวนะฮะเขาถูกไฟคลอกก็จะมาแบบดำๆแบบนั้นนะคนนี้อุบัติเหตุตายก็จะมาแบบนั้นมันจะมาในรูปแบบฉากสุดท้ายหรือว่าร่างสุดท้ายของเขาฮะแต่ว่าเขาเองไม่ได้ตั้งใจมาหลอกนะฮะแต่เขามาในจุดในรูปแบบของเขาที่เขาเป็นร่างสุดท้ายคดีถือว่าเป็นประสบการณ์หลอนของนักข่าวของข่าวสดที่มาถ่ายทอดเอาไว้นะฮะจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องราวนะครับเดี๋ยววันหลังจะหยิบมาให้ฟังกันวันนี้ขอแบบสั้นๆก็นี้ก็พอนะฮะประสบการณ์ของลูกแล้วคุณฟังนะเคยเจอหรือเปล่าเคยเจอหรือไม่อย่างไรนะฮะกลัวไหมกลัวขาคนไหมสมัยก่อนจะเล่าให้ฟังดีเจเคยไปโรงพยาบาลตอนเป็นเด็กมาก่อนนะไปกับแม่นะฮะที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะดองขาศพเอาไว้ฮะเขาตัดทิ้งเลยนะฮะเขาตัดมันจะเหลือแต่ตั้งแต่ช่วงหัวเข่าลงไปฮะเขาตัดแล้วเขาเอาดองไว้ในโหลนะแล้วทุกครั้งที่ดิเจเดินผ่านดิเจจะตกใจตลอดเลยตอนเป็นเด็กนะฮะที่โรงพยาบาลแม่ดิเจก็กลัวเหมือนกันนะฮะเขาจะดองอวัยวะเอาไว้ดองแขนดองขาดองมืออะไรเงี้ยฮะ
ดีไม่ดองกะโหลกไว้เนาะพี่ใหม่ว่าไม่เอาดิเจกลัวไม่เอาไม่พูดนะฮะก็เป็นเรื่องหลอนๆที่เกิดขึ้นเดี๋ยววันหลังจะหยิบเรื่องราวเหล่านี้มาเห็นอีกนะฮะจริงๆเรื่องแบบนี้คุณฟังที่เป็นเงาดำเป็นขาเนี่ยในช่องยูทูบเบอร์ที่ดิเจติดตามอยู่เห็นบ่อยมากครับเห็นจนเป็นเรื่องปกติแล้วสมมติจะมาเป็นเท้าคือเขาจะมาแบบตัวดำๆร่างดำๆคุณฟังฮะและเห็นเป็นมือนะเห็นเป็นมือเป็นเท้าปกติเลยแต่ว่าสีของเขาจะเป็นสีช้ำเลือดช้ำหนองสีของศพนะฮะและกลิ่นก็จะมาเต็มเลยกลิ่นก็จะมาเลยทันทีนะครับเนาะนำมาไล่คุณผู้ฟังได้ฟังกันละกันนะครับในชั่วโมงนี้เลยนะฮะหวังว่าน่าจะถูกใจกันสำหรับใครที่เป็นสายหลอนทั้งหลายนะครับนะเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่เชื่อก็ไม่ต้องลบหลู่นะครับบางทีบางคนที่เขาไม่เชื่ออะไรคนถามว่าดิเจครับทำไมหลายคนไม่เชื่อเลยว่าผีมีจริงนะครับเพราะว่าคนที่ไม่เชื่อว่าผีมีจริงก็คือผีก็จะไม่เข้าใกล้ไงฮะผีวิญญาณที่เข้ามาหาเราเนี่ยคือเขาต้องการส่วนบุญนะครับต้องการส่วนบุญต้องการขอบุญนะถ้าเราพูดว่าที่นี่มีวิญญาณสัมภเวสีไหมถ้ามีแสดงตัวตนให้เห็นหรือทำเสียงให้สัมผัสได้ไหมเดี๋ยวจะทำบุญไปให้สักพักเขาจะมาละเป็นเสียงก็แก๊กๆหรือเป็นเงาดำมาละเขาต้องการบุญครับถ้าคนไหนไม่มีออร่าของคนมีบุญนะครับไม่เชื่อเรื่องวิญญาณผีวิญญาณก็จะไม่เข้าใกล้อย่างที่ที่เจอเคยอธิบายไปว่าถ้าใครรักหมารักแมวใช่ไหมครับหมาแมวก็จะเข้าขาเข้าคลอเคลียใช่ไหมฮะแต่ถ้าใครที่ไม่รักหมารักแมวมันจะมีออร่าอะไรบางอย่างที่หมาแมวเขาดูออกอะว่าเขาดุฮะหมาแมวจะเดินห่างไปไกลเลยคุณผู้ฟังเคยเห็นคนที่เคยกินหมาไหมเคยเห็นเนาะบ้านที่เจมีนะคนที่เคยกินหมาเนี่ยเวลาเดินผ่านหมาเห่าอย่างแรงเลยหมาเห่าแบบหนักมากมันจะมีกลิ่นอะไรบางอย่างงั้นล่ะฟิลเดียวกันนะฮะผีวิญญาณก็เหมือนกันถ้าเขารู้ว่าคนไหนมีจิตเมตตามีบุญมีรังสีออร่าเนี่ยเขาจะเข้าหาเข้าใกล้เพื่อขอส่วนบุญมาทำเสียงก็แก๊กๆมาแว๊บๆผ่านแล้วก็แค่แผ่เมตตาทำบุญให้นะครับแล้วก็ที่ส่งกุศลให้นึกถึงเขาเขาก็ได้บุญไปแล้วเขาก็หายไปนะแต่ถ้าหากว่าใครที่ไม่เชื่อเกลียดผีไม่เชื่อเรื่องผีเลยเขาก็จะหายไปเลยเขาจะไม่มายุ่งเลยเพราะเขารู้ว่าคนนี้ไม่เชื่อและไม่สนใจแค่นี้เองหลักการมีแค่นี้นะครับเนาะนำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยกันละกันครับพี่เอบอกว่าใช่ครับดีเจครับสาธุครับท่านเนี่ยเป็นคนปัจจุบันหมั่นทำบุญนะครับแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับนะเพื่อนร่วมโลกของเรานะแค่นี้เองเราก็จะมีชีวิตที่ดีเนาะนะพี่สนเนาะพี่สนเชื่อเรื่องผีไหมจ๊ะเอาละครับนี่คือเรื่องหลอนสั้นๆครับที่นำมาฝากกันช่วงนี้กันละกันครับนะงั้นเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาช่วงเดทายกันเมื่อกี้มาร์คคงอยากฟังเพลงนี้ใช่ไหมเป็นแฟนกันนะของวง O2 แล้วก็ลิลลี่ใช่ไหมฮะน้ำบอกว่าน้ำเคยเจอเชื่อค่ะเคยเจอใช่ไหมคนไม่เชื่อนั่นแหละยิ่งกลัวผีก็เลยเคยก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันนะ

คเพลงที่มีชื่อว่าเป็นแฟนกันนะของวง O2 นะครับมอมแม่ทักทายมอมแม่ด้วยนะฮะมอมแม่กับดิววี่เขายี่ใจเต็มคาราเบลน้ำอุบลนะฮะมาจากไหนมอมแม่ฮะหายหน้าหายตาไปนานอะไรยังมอมแม่พี่นันทวัฒน์มิวสิกว่าดีเจครับรอฟังเพลงอยู่เด้อนะฮะอะไรครับเดี๋ยววันนี้มีนักร้องไหมวันนี้เหมือนไม่มีใครส่งนะเอาไงดีนักร้องซ่อนแอบหรือจะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวฟังเพลงสัก 2-3 เพลงเนาะในช่วงท้ายรายการนะครับพี่ข้าวเปล่าหลับยังครับพี่ข้าวเปล่าหลับแล้วมั้งสงสัยนะครับเมื่อกี้มีคนถามว่าดีเจครับเมื่อกี้เราเรื่องผีไปใช่ปะแล้วคนที่เขาเป็นพวกหมอดูหมอดาวต่างๆนี่เขาเห็นจริงหรือเปล่าดีเจนะครับดีเจมีความคิดว่าคนที่เป็นหมอดูมี2ประเภทนะหมอดูทำนายตามความรู้สึกกับหมอดูที่มีเซนส์นี่อาจจะเป็นไปได้อยู่มีเซนส์หมายถึงว่าเวลาเห็นใครสักคนนึงอาจจะมีอะไรตังกิดใจหรือว่าอะไรบางอย่างที่ทักไปเงี้ยมันมีจริงๆนะมันมีบางคนที่เขามีเซนส์พิเศษนะฮะแต่ก็น้อยนักครับแต่ลักษณะของหมอดาวที่เป็นลักษณะของการใช้หลักการทางสถิติมีเยอะนะฮะอย่างเช่นในช่วงของคนเกิดเดือนนี้วันนี้จะมีนิสัยแบบนี้อะไรเงี้ยอันนั้นเขาใช้หลักการทางสถิติหรือว่าดูดวงดาวเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ยากจะจินตนาการเนาะเราไม่ใช่หมอดูนะหมอแม่เพลงเพราะจังดีเจวินแอบอยู่นานแล้วใช่ไหมหมอแม่โทรศัพท์มาหน้าใหม่สิหมอแม่เมื่อกี้พี่นันทวัฒน์อยากจะฟังเพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับของอัศนีวสันต์นะงั้นเปิดเลยมาผีผ้าห่มคาราเบลบอกเอาไว้นะแอบตั้งแต่เรื่องผีแล้วหรอฟ้ายังมีหม่นนะฮะมักคุงเชื่อเรื่องผีปอบปะที่มันกินไก่กินเป็ดอะเชื่อไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องจินตนาการแล้วแต่งขึ้นมาเพราะมักคุงเขามีเล้าไก่ไงมีเล้าเป็ดเล้าไก่เนาะมีไก่หลายหมื่นตัวนะ เป็นจินตนาการเนาะเหมือนคนเชื่อเรื่องบั้งไฟพญานาคไงฮะอย่างแอดมินแหวนเนี่ยเชื่อเรื่องพญานาคมากนะมากที่สุดเลยนะคนอีสานจะเชื่อเรื่องพญานาคมากนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแล้วก็แต่

ักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นเวอร์ชันของอัศนีวสันต์นะฮะเนี่ยชัดคุยเรื่องอะไรอยู่เรื่องผีโพงเหรอฮะคุณฟังชื่อเรื่องผีโพงไหมผีโพงจมูกแดงตาแดงๆมีความเชื่อไหมจ๊ะคุยเรื่องผีเนาะผีไทยผีต่างประเทศนะฮะก็ถือว่าเป็นหลากหลายเลยกันเนาะหลากหลายความคิดกันละกันนะฮะหลากหลายอีเดียบทอะไรรูปแบบนะฮะกี่โมงแล้วเอ่ยตอนนี้เที่ยงคืนจะครึ่งกันแล้วนะครับส่งคุณผู้ฟังกันตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มง่วงกันแล้วนะฮะยังค้างเพลงใครตอนนี้เดี๋ยวขอไล่ดูก่อนนะออยลี่นี่ไม่อยู่แล้วใช่ไหมฮะไม่อยู่จะตัดเพลงทิ้งแล้วนะนะครับวันนี้ไม่มีใครส่งนักร้องอ่ะไม่ส่งก็ไม่เปิดแล้วเนาะนะฮะไม่ส่งไม่เปิดหรือจะเปิดดีซาตานนะต้องถามซาตานนี่ซาตานนี่เป็นอีกคนที่อยู่ในวงการผีมาเยอะนะฮะโดยเฉพาะผีพนันนะฮะผีทะเลผีทะเลนี่แปลว่าอะไรตาบ้าผีทะเลสมมติเขาจะใช้กับคนที่แบบเนาะเหมือนพี่ชัยใช่ไหมยาน้ำตาผีทะเลอย่างนี้นะผีขนุนล่ะใช้กับอะไรฮะผีปอบหยิบนะฮะน้าบอกว่าเคยเจอแสงสีเขียวยังจำได้ไหมตอนที่แง่ทรายก็โทรมาเล่าให้ฟังจำได้ไหมฮะหน้าใหม่อ่ะแง่ทรายผู้บ่าวอีสานนะฮะที่เขาบอกว่าแง่ทรายเนี่ยเขาไปสร้างบ้านอยู่ในเถียงนาเขาเรียกว่าที่นะที่ทุ่งนานะครับก็คือบ้านจริงๆก็มีแต่ว่าเขามาอยู่กับแฟน2คนก็คือเหมือนว่ามาสร้างเลยมาสร้างบ้านอยู่ในทุ่งนาเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ทุ่งนาก็จะแบบเงียบๆเงี้ยนะฮะเขาบอกว่าตอนมาสร้างบ้านแรกๆเนี่ยมีเสียงเดินรอบที่พักตลอดเวลาเลยมีเสียงเดินวนไปวนมานะฮะจนทางพี่เลิฟเนี่ยต้องส่งเครื่องรางของขังไปให้ตอนนั้นนะครับก็ไม่ได้หายนะก็ไม่ได้หายอยู่เหมือนเดิมบางครั้งที่เดินขึ้นบันไดมันก็มีจะมีชานด้านหน้านะครับที่เป็นจุดชมวิวนะที่แง่ทรายเขาสร้างไว้นะฮะก็เดินขึ้นมาเดินมาเลยตึงๆขึ้นมาชั้นบนเลยนะฮะแล้วก็เปิดประตูไปก็ไม่เห็นมีใครก็ไม่เห็นมีใครนะครับก็หายไปนะครับนั่งหนักสุดแง่ทรายว่าก็เห็นแสงด้วยเห็นแสงอยู่ไกลๆลอยเป็นสีส้มหรือเปล่าหรือสีอะไรอย่างมองไกลๆบนปลายยอดต้นไม้นะซึ่งมันอัศจรรย์มันมาจากไหนอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเหมือนกันเรื่องพวกนี้นะฮะนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ยังคงเก็บเอาไว้กันอยู่นะในส่วนของอะไรอะในส่วนของความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่ไม่สามารถบอกได้มันคืออะไรอันนี้คือทางอีสานนะอีสานก็จะมีความเชื่อเรื่องสืบกระสือปอบผีแม่ไม้นะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับแต่ลักษณะของผีที่แบบกินกบกินเขียดนี่มันเคยมีภาพที่เขาถ่ายติดมานะซึ่งดิฉันก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะฮะเคยมีพวกรายการเนี้ยยูทูบเบอร์ก็ไปถ่ายทำนะฮะก็เห็นจริงๆนะฮะเป็นลักษณะของคนแก่นะผู้หญิงแก่ๆนะเหมือนกับก้มๆเงยๆนะครับที่เถียงนาที่ทุ่งที่ไร่ที่สวนที่นาเหมือนกับกำลังจกๆอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเขาก็เอาไฟฉายสาดไปนะเห็นเป็นสีแดงๆนะฮะบริเวณดวงตาหรือว่าจมูกอะไรเงี้ยฮะแล้วเขาก็ตกใจว่าเฮ้ยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีการพยายามเอากล้องถ่ายซูมเข้าไปแต่ก็เห็นเป็นเหมือนกับก้มๆเงยๆอยู่อะไรเงี้ยโอ้ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นคนหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นคนจริงๆเนี่ยโอ้เขาลงทุนมากเลยนะก็เรียกว่าพร็อพแบบเต็มที่เลยแล้วตาเป็นสีแดงนี่คือแบบลงทุนมากแล้วก็ประกายเป็นแสงเลยทีเดียวนะฮะกระพริบตายิ่งเห็นเป็นตาสีแดงอย่างซึ่งมันแปลกไงฮะถ้าคนจะทำขนาดนั้นคุณจะต้องแบบมีพร็อพมีเครื่องแต่งกายที่อลังการมากนะฮะและที่สำคัญคือเวลาตอนที่เขาวิ่งเข้าไปหาปั๊บหายไปต่อหน้าต่อตาซึ่งกล้องก็ยังไม่ได้หยุดถ่ายนะกล้องทุกคนดูนะครับจะวิ่งเข้าไปหาพอวิ่งไปปั๊บหายไปเลยหายไปต่อหน้าต่อตาที่เขาไลฟ์สดที่เขาถ่ายแล้วสดเลยซึ่งมันก็แปลกอีกอะอัศจรรย์เหมือนกันเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้พวกนี้บางครั้งบางทีมันก็เป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงนะฮะบางสิ่งอะเนาะสิ่งที่เราคาดว่าไม่มีมันก็มีนะหรือมันอาจจะมีอาจจะเป็นอย่างอื่นอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับเรื่องราวอัศจรรย์แบบนี้นะฮะนะครับผมชอบกินซอยจุชอบกินลาบดิบนะจะเป็นปอบไหมฮะเป็นพยาธิใบไม้ครับนะฮะพยาธิใบไม้นะฮะมอบเบนด้า500ให้ไปก่อนนะฮะเอาไปเลย5แผงนะฮะเบนด้า500นะฮะเอาไปเลยนะครับเอามาเดี๋ยวขอวันนี้ไม่มีนักร้องเนาะเราจะเปิดเพลงสัก 2-3 เพลงเลยกันเนาะฟังเพลงกันไปสบายๆในค่ำคืนนี้นะระหว่างที่ส่งรู้ฟังนั้นไปพักผ่อนกันยังไม่หลับใช่ไหมหลับยังเอ่ยตอนนี้บางคนก็เริ่มง่วงแล้วตอนนี้นะฮะชิวๆที่กันตรงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะชิวๆที่กันตรงนี้ครับเพลงนี้ถูกใจฟานแน่นอนฟาน

0: ดอกจำปานะครับเพลงนี้ที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับเป็นเวอร์ชันโคเวอร์เนาะนะฮะพี่สนยังไม่หลับนะพี่สนกำลังดื่มพี่สนครับจะเลิกดื่มกี่โมงครับจะตีหนึ่งแล้วเด้อพี่ถวนว่าเจครับแก้วทาเลยครับเดี๋ยวจะไปอาบน้ำนอนแล้วนะฮะราตรีสวัสดิ์พี่สนด้วยกันละกันนะครับนะเจ้าดอกจำปานะครับนะ
1: สิ้นกลิ่นหอมจำยอมร่วงโรยสู่ดิน
0: เมื่อกี้พัฒนากรขอเพลงแค่มีของพลพลจะอ่านขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันมาแค่มีจากพลพลนะครับเป็นหนึ่งเพลงความหมายดีๆที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบกันนะครับอุ่นใจแล้วแค่มีเธอกับฉันนี่รักกันตลอดไปมีแค่พอดีมาหนึ่งเพลงนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาท้ายรายการกันนะจ๊ะ

งต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดีนะครับนี่ก็เป็นเพราะจากพลพลนะครับที่หยิบให้ฟังด้วยกันละกันครับนะฮะมาถึงช่วงท้ายรายการจ้ะ YouTube เหมือนยังไม่หลับกันนี่ใช่ไหมถ้ายังไม่หลับก็จะไลฟ์ทิ้งไว้ก่อนสักพักหนึ่งนะครับแต่ทางออนไลน์แล้วก็จะเปิดเพลงยาวเลยทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงเลยตอนนี้เที่ยงคืน46นาทีนะครับวันนี้เข้าสู่วันใหม่แล้วพฤหัสบดีที่23เดือนกรกฎาคมแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยทางบุญทริกด้วยนะฮะบุญทริกเด็ดอุดมน่าจะรวยช่วงนี้ทางบุญทริกเหลือแค่ชั่วโมงเดียวครับบ่าย 3-4 โมงนะฮะติดตามได้ช่วงเวลากลางวันนะฮะแต่ถ้าฟังในแอปทางออนไลน์เนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยนะมีเพลงเพราะยุค2090เนี่ยให้คุณผู้ฟังได้ฟังตลอดเลยนะจ๊ะผีตานีบัวใช้ซิมเครือข่ายอะไรอะทุกวันเนี่ยเครือข่ายอะไร True AS ใช้ของอะไรและส่วนมากคนแถวบ้านบัวบ่อเกลือเขาใช้ซิมเครือข่ายอะไรกันที่ก็นิยมใช้กันและสัญญาณดีไหมถามหน่อยถามไปเฉยๆสัญญาณการใช้เวลาขับรถออกไปนอกบ้านขึ้นเขาขึ้นดอยสัญญาณดีไหมอยากรู้เฉยๆพอดีไล่ดูในแผนที่ Google Map นะฮะในหลายๆพื้นที่จากของจังหวัดน่านเนี่ยยังเป็นพื้นที่ป่าที่เขาเยอะนะฮะเป็นพื้นที่ดอยเยอะมากๆเลยนะฮะอาจจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณต่างๆนะถ้าไม่ดีก็แจ้งมาถ้าใครใช้ True นะฮะหรือว่า Dtac เนี่ยนะถ้ามีปัญหาที่จังหวัดไหนสัญญาณไม่ดีทักมาบอกได้เลยแจ้งดีเจวินมาเดี๋ยวจะได้ใช้ True หรออ๋อใช้ True ใช่ไหมสัญญาณโอเคไหมมีช้ามีหน่วงไหมหรือว่าแบบไม่มีสัญญาณมีไหมแบบที่ไหนที่แบบว่าสัญญาณไม่มีสักขีดอะไรงี้มีปะน่าจะได้แจ้งทีมงานเขาเพราะว่าใครมีปัญหาเรื่องสัญญาณเนี่ยแจ้งมาได้นะฮะเดี๋ยวจะได้แจ้งให้ทีมงานของ True เนี่ยเขาทราบให้ได้แก้ไขให้นะฮะหลายคนนะฮะที่ใช้ True อย่างลุงแป๊ะในที่ฟังกลางวันเนี่ยแฟนเขาทำงานที่โรงพยาบาลเชียงของเชียงรายเนาะก็มีปัญหาด้านสัญญาณก็แจ้งไปก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะฮะบางที่มีปัญหาจังหวัดนั้นจังหวัดนี้บางที่อยู่ในสวนยางก็มีสวนยางพาราทางภาคใต้นะฮะส่วนมันจะมีปัญหาพวกสวนยางในเขาอะไรเงี้ยนะฮะสัญญาณดีนะจ๊ะโอเคดีก็โอเคไปนะฮะว่า True กับ Dtac เขาใช้เสาเดียวกันนะฮะ AS นี่เขาแยกไปคนละที่ละนะฮะเอาละครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวไลฟ์ทิ้งไว้ก่อนเนาะใครที่ยังไม่หลับนะฮะทาง YouTube ก็จะมีเพลงให้ฟังต่อทางออนไลน์ก็ฟังกันยาวๆปิดท้ายกับเพลงนี้ดีกว่าปิดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะฮะนี่เจ็บปลายขึ้นมาทันทีอกหักใช่ไหมแบบนี้นะฮะใช้ทู6ซิมเลยเหรอซาตานปัดทอเอาไว้หลบเจ้านี่หรือว่าหลบแฟนเก่าจ้าซาตานใช้ทู6ซิมว่ะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหรอครับทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรอใช้รายเดือนอ้ายแกงไก่อ๋อรายเดือนหรอก็ได้นะชอบบัวไหลบัวทอดนะอาปิดท้ายกับเพลงนี้ดีกว่าเจ็บแปลกขึ้นทันทีบัวเกิดทันเพลงนี้ไหมตอนสมัยนี้เพลงนี้ออกมาก่อนนะบัวบ้านไฟฟ้ายังไม่เข้านะฮะใช้โซลาร์เซลล์นะฮะฝันดีทุกคนนะครับบ๊ายบายนะมาคุงทุกคนด้วยราตรีสวัสดิ์

ย้อนวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862คุณกำลังฟัง DP Radio ขอทุกเพลงคลอได้ที่ Facebook DP Radio

ณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

พลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand. สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio

ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงคล็อปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงพลอที่คุณชอบได้ที่ไลน์ ID FM 975เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginningsเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio

อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975